0: ใช่หรือเปล่า
1: ไม
0: ่เนี่ยแล้วนางก็ตอบทันทีหรอทำไม
1: เดี๋ยวลูกมีการแสดงที่โรงเรียน
0: งั้นเธอลารายการแล้วไปเลย
1: ไม่สิ
0: อย่างเงี้ย
1: จะทำก่อนตาหลังไม่ก็คุยกันแบบนี้นะ
0: นี่อย่างเงี้ยงั้นเธอลารายการแล้วเธอไปเลยไปเดี๋ยวลาเร็วเลยแล้วไปเลย
1: ไม่วันนี้น้องพีทแสดงแต่ถามว่าแสดงอะไร
0: ตอบได้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ตอนเด็กๆเธอเคยแสดงไหม
1: เคยดิ
0: คุณผู้ฟังเคยตอนเด็กๆอ่ะทุกคนจะต้องเคยแสดงไหมคะหรือว่าบางคนเท่านั้น
1: แสดงนะแสดง
0: ทุกคนเราต้องแสดงถูกป่ะเขาก็จะหาการแสดงให้เรา
1: ทุกคนมีส่วนร่วมแหละ
0: ตอนเด็กๆเราจะต้องมีส่วนร่วมตอนเด็กๆคุณเคยแสดงอะไรร่วมกับเพื่อนที่พอจำได้ไหม
1: สิ่งที่ประหลาดมากสิ่งที่จำได้อ่ะเป็นการแสดงตอนอนุบาล
0: เหมือนกัน
1: เออตอนโตฉันจำไม่ค่อยได้ว่ะนอกจากการแสดงรับกองไฟอะไรเงี้ย
0: นอกจากตอนโตเราอาจจะไม่ค่อยได้แสดงแต่ตอนเด็กแบบอนุบาลเราจะโดนบังคับให้ทำด้วยกัน
1: เออฉันจำได้ว่าฉันใส่ชุดทหาร
0: ฉันใส่ชุดชาวเกาะ
1: แล้วฉันก็มีปืนด้วยนะ
0: ฉันมีวงอะไร
1: ซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเป็นยุคนี้ทำไมให้เด็กจับปืนตั้งแต่เด็กแต่มันเป็นปืนของเล่นนะ
0: ปืน
1: ของเล่นใช่แล้วจำได้เลยเพลงมันร้องว่าแบบภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางลกเธอร้องไปหน่อยเรายก
2: ทับฝ่ากาหาร
1: ไกลกว้างคำค่าแหลกลานอะไรเงี้ย
0: เรื่อง
1: ผ่านปีผลวอดวายชีวิตอุทิศเพื่ออันนี้จำได้แต่อนุบาลสองอ่ะครั้งเดียวในชีวิตที่ร้องด้วยนะ
0: เฮ้ยแต่มันมีเป็นต้องร้องเพลงปลุกใจประเภทแบบนี้บางทีตอนเคารพธงชาติในขณะที่ทางฉันอนุบาลเตรียมอนุบาลหนึ่งเนาะอนุบาลหนึ่งรำระบำชาวก่อ
1: เคย
0: ไพเราะสนอจับใจ
1: โบรู้จักปะ
0: เสียงน้ำหลังไหลเสียงน้ำหลังไหลกระเทาะหาดทราย
1: ดังคลื่น
0: คลื่นกระเทาะหาดทรายเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้แล้วพอไปดูลูกฉันคือคนเดียวที่ผิด
1: เธอเต้นผิดเหรอแต่เธอคือคนเดียวที่เทิร์นโปรนะจ๊ะ
0: พุงอะเทิร์นมากเฮ้ยเป็นคนเดียวที่เต้นผิดเหมือนคนอื่นอะเอามือลงอะแล้วเอามือขึ้นในรูปฉันก็จะเด่นเตี้ยตัวเล็กเดียว
1: แล้วฉันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตั้งแต่ป.1นะเว้ย
0: ถามจริง
1: จริงตลกปะยังไม่รู้เลยคืออะไรรุ่นพี่มาลากไปตั้งแต่เด็กเลยอะ
0: รุ่นพี่เธอก็แปลกป.1หรือป.1หรือม.1
1: ป.1
0: โรงเรียนอะไร
1: สกเบียน
0: ก็ใช่ไงถ้าแล้วรุ่นปออะไรมา
1: ล่าคืออย่าเรียกว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์จริงจังเลยเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์แบบคิดว่าตอนนั้นคงน่ารักอะ
0: ตอนนี้ก็ได้ดู
1: ขอบคุณนะแต่ตอนนั้นคิดว่าคงน่ารักอะเพราะว่าแบบชุดประหลาดมากเขาให้ใส่แบบชุดกระสอบอะเหมือนเอากระสอบคุมแล้วเจาะรูเอาเงี้ยทรมานมากคันแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเราอะ
0: แต่ก็เข้าใจนะ
1: แต่เขาแบบตลกอะ
0: ฉันเป็นทำไมเยอะตอนป .6
1: ก็สมควรเนี่ย
0: เตี้ยใช่
1: ไหม
0: แล้วแม่ไปเอาไม้คาทามาให้ยืมแม่เป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งใช
1: ่
0: เอาไม้คาทาของโรงเรียนตัวเองมาให้
1: ย
0: ื
1: ม
0: มาให้โยนมันซ้อมทุกอย่างทำดีมากดีแบบภูมิใจตัวเล็กแต่ทำได้ภูมิใจวันจริงไม้ตกตรงนู้น
1: ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันถึงจะเป็นตำนานเข้าใจปะ
0: คืออะไรก็ไม่รู้
1: ความไม่สมบูรณ์แบบอ่ะคือ
0: เรื่องจริง
1: ถูกต้อง
0: คือ
1: memorable นะผมว่านี่ไม่ได้พูดแบบเพื่ออะไรผมชอบไปดูคอนเสิร์ตแล้วชอบการแสดงสดแล้วผมไม่ได้ชอบความเพอร์เฟคของมันนะผมชอบความที่ตั้งใจให้เพอร์เฟคแต่ทำยังไงก็ไม่มีวันเพอร์เฟคอ่ะซึ่งมันเป็น perfectly imperfect เข้าใจป่ะ
0: คือบางทีนั่นแหละค่ะเหมือนดู nothing แต่ mean something อ่ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถูกไหมคุณผู้ฟังบอกว่าหนูชอบดูแบบโชว์ไมเคิลแจ็คสันเหมือนตอนเด็กเหรอคะหนูลูกยังไงคะหนูเต้นไมเคิลแจ็คสันเลยอ่ะ
1: หนูเต้น Black and White หนูเต้น Black and White ตอน Black and White พี่คิดว่าตอน Black and White พี่อยู่มหาลัยแล้วอ่ะ
0: ไม
1: ่จริงๆ
0: ไม่มา
1: เธอ Black and White
0: ตั้งปีแล้วว่าฉันจะรู้น้องเธอเดี๋ยวฉันค่อยเล่า
1: โอเคนั่นแหละพอเลิกโชว์แก่ป่ะเข้ารายการ
0: อันนี้ไม่เรียกโชว์แก่อันนี้เรียกโชว์ชีวิตประจำวัน
1: อดีตเราเยอะกว่าอนาคตแล้วล่ะฮะทุกคน
0: อนาคตเราอาจจะมีถึงวันพรุ่งนี
1: ้เช่นเอ็กกระทบคลื่นคลื่นนะกระเทาะอาหารใจดังคลื่นอีกอันที่อ่านไม่เข้าใจเลย
0: คือ
1: ร้องเพลงไอ้เพลงเนี้ยที่เพลงฝนปล่อยลงมาให้หน้าตู้หงมันคืออะไรอ่ะ
0: ปล่อยลงมาให้หน้าตู้หงหน้าตู้หง
1: ทำไมเราต้องร้องอ่ะ
0: เสื้อตู้เปียกใช่ป่ะให้เสื้อตู้
1: ฉันไม่เข้าใจพ่อแม่ตับเต่าออกลูกทางหลังมาเป็นตาสังคืออะไรจนถึงนี้ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยจะร้องอะไรอ่ะ
0: ตอนเด็กจนถึงตอนโตหลายครั้งเราก็ทำอะไรโดยที่เราไม่รู้เรื่องรุ่นพี่บอกให้ทำเราก็ทำอย่างถามไปแล้วเคยได้คำตอบไหม
1: คือมันได้แต่พอโตมามันแค่ตลกนะแต่อันไม่เก็ตว่าร้องทำไมมันเป็นเพลง
0: มันเป็นความบันเทิงชนิดน
1: ึ
0: ง
1: มันเป็นเพลงพื้นบ้านที่อะไรของที่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะให้ความรู้สร้างหรือฉันซีเรียสไป
0: ม่ได้ซีเรียสไปเรามีสิทธิ์สงสัยได้แต่ในวันนั้นพอเราสงสัยเราอาจจะโดนเอ๊ะว่าจะสงสัยอะไรนักหนาก็ลองๆไปเถอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองหาคำตอบนะคะฝนเทลงมาเป็นภาษาอีสานคุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นคุณผู้ฟังแปลมาได้เลย
1: ออกลูกทางหลังมาเป็นตาซังคืออะไร
0: คุณผู้ฟังแปลมาแต่บางคนบอกว่าโตมากับร้องเต้นเพลงเสือของคุณฮันนี่พัชร
1: โอ้โหโรงเรียนอะออกไลน์มาเลย
0: ออกไลน์มาเลยออกไลน์มาหลวดเนี่ย
1: ถ้าตอนนี้ทำก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วนะ
0: อ๋อแต่ตอนเด็กเล็กเขาคงไม่ว่าหรอมะ
1: มันก็ไม่แน
0: ่แนะนำถ้าเด็กเล็กจะร้องให้ร้องถอยดีกว่ากันไปเลย
1: ก็ค่ายเดียวกันถ้าโดนก็โดนนั่นแหละจ้า
0: อะละละ
1: ถ้าโดนก็โดนลิขสิทธิ์
0: คุณละละละปะโต
1: ้อะเราจะเริ่มต้องข่าวไหนดีเอานี้ละกันราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมาะกับเด็กไหมไม่นะจ้าหนูๆไม่ได้จ้ะแต่ว่าราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกาแล้วนะฮะ
0: ปลดสตาร์ทวันที่เท่าไหร่คือข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดนะฮะเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันถูกไหม
1: คือเมื่อก่อนเขาปลดล็อกใช่ไหมเมื่อก่อนเขา
0: ล็อกไว
1: ้เมื่อก่อนเขาล็อก
0: เขาล็อกคือเขาจ่ายอนุญาตให้ขายตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองใช่ไหมหรือ11โมงเที่ยง
1: คือเขาให้ขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืน
0: ไม่เมื่อก่อนอะที่ล็อกอะช่วงล็อกให้ขายถึงบ่ายสองรอบหนึ่ง
1: ไม่ได้จะไม่ได้
0: แล้วมาขายห้าโมงเย็นอีกรอบหนึ่งยาวจนถึงเที่ยงคืนแต่ตอนเนี้ยพอปลดล็อกปั๊บเมื่อวานนี้ก็เดินผ่านในห้างก็เห็นคนก็
1: มันเริ่มแล้วเหรอ
0: ยาม
1: ันเริ่ม29นะฮะ
0: แต่เมื่อวานตอนกลางวันเนี่ยบางที่เขาก็ได้ไง
1: เริ่ม29คือเริ่มวันนี้เอาก็คือ
0: เมื่อวานฉันเดินผ่านห้าง
1: ก็คือวันนี้ก็คือ11โมงวันนี้ที่ได้แหละถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลังเที่ยงคืนจนถึง11โมงไม่ได้
0: แต
1: ่ยกเว้นมียกเว้นด้วยนะ
0: ที่ไหน
1: ยกเว้นในสนามบิน
0: เดี๋ยวนะข้อ3เนี่ยห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 24:00 นยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้1การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
1: international เท่านั้นอันที่2คือ
0: การขาย
1: ในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายแห่งนั้น
0: ค่ะข้อที่3
1: อันที่3คือขายในโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม
0: อันที่4
1: ขายเฉพาะบริเวณที่จัดไว้สำหรับการจัดกิจกรรมประชุมนิทรรศการแสดงสินค้ามหรสพหรือกิจกรรมใดที่เป็นกรณีพิเศษนั่นแหละนะครับในลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ตั้งสถานบริการตามพระราชกฤษฎีกาที่กำหนด
0: นั่นแปลว่าข้อ4สมมติคุณจะจัดงานบางทีไม่ใช่ว่าเทิงๆอยากขายนะอาจจะต้องทำเพราะว่าตรงนั้นเราไม่มีลายเส้นประกอบถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าตั้งจุดพิเศษ อาจจะต้องขอและขอล่วงหน้าเท่าไหร่อย่างไรก็ว่าไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นว่าเทรนด์โลกเนี่ยการดื่มมันน้อยลงนะ
1: ถูกนี่ฉันไป
0: เทรนด์โลกเขาบอกว่าน้อยลงนะเพราะคนไปรันคลับไปวิ่งและทำสุขภาพแล้วมีคนบอกว่าบางงานลงบางที่อ่ะ เบียร์เหลือนะเบียร์เริ่มเหลือคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เริ่มเหลือจากเสิร์ฟนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หมดเกลี้ยงเทรนด์เด็กรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นคุณคิดว่ายังไง
1: ก็เขามีการสำรวจกันอย่างจริงจังเลยฮะว่าเจนซีเนี่ยเปลี่ยนคือรุ่นเราลงไปเนี่ยหรือรุ่นก่อนเราด้วยซ้ำจะมีคำว่าดื่มเพื่อสังคม
0: ดื่มเพื่อสังคม
1: หรือแบบอะไรก็เพื่อเข้าสังค
0: ม
1: แต่คนเขาบอกว่าเจนซีไม่มีนะเข้าสังคมเพื่อสิ่งนี้
0: และเซว่าตื่นเพื่อดื่มเพื่อข้าสังคมก็คือบางคนจะบอกว่าไม่ดื่มทำยังไงดีบางคนก็จะถูกแนะนำว่า
1: เขาอาจจะแบบชวนกันไปพิลาทิสไปถึงออกมาเขาจะมีกิจกรรมเก๋ๆของเขาว่าร
0: ุ่นเราเนี่ยอาจจะแบบวิธีตอนเราเด็กๆก็จะบอกว่าก็ถือแก้วไว้นิดนึงแล้วทำซิปๆเอา
1: อ
0: ะไรเงี้ยแล้วหรือเททิ้งอะไรเงี้ย
1: รุ่นเราอ้อมวายยังไม่มีกินเลยตอนนั้นอะตอนเด็กๆอะเด็กๆเลยอะนึกออกปะคือตอนที่กินได้อะนะกินได้แบบไม่ผิดกฎหมายอะตอนนั้นยังไม่กินไวน์กันเลยก็แบบเอานี่ผสมกับไปนี่กินเหล้าผสม
0: น้ำ
1: อะไรกันไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คนไทยก็เลยแปลกๆหน่อยเป็นวิสกี
1: ้ใช่แล้วมันคือเนื้อออกมามันเหมือนผมไม่อยากใช้คำว่า sophisticated แต่ว่ามันไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีทางเลือกหรือเราจะรู้สึกว่ามันเพิ่งมาทีหลังแต่ว่า
0: วันเนี้ย
1: ผมว่าเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์เป็นอีกแบบนึงเขาเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเขาเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบสนใจ
0: สุขภาพ
1: นัดกันไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: คือเขามีรันคลับใช่ไห
1: ม
0: เช้ามาไปวิ่งเสร็จไปทานร้านอาหารเช้า
1: ไปเลยนะไฮร็อกส
0: ์อ่ะอันนั้นคืออันนั้นอันเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมแต่ตอนเช้าบางทีกลุ่มวิ่งเสร็จแล้วก็ไปทานเบรคเฟิร์สกันแล้วก็ทานข้าวก็คุยกันต่อแต่เดี๋ยวนี้เขามีจัดแบบว่าขายบัตรด้วยนะจะ500หรือ900แล้วเขามีแบบเหมือนแบบ เป็นปาร์ตี้นะแต่เป็นปาร์ตี้กาแฟ
1: แสดงว่าผมก็เป็นเด็กเจนซีสิเพราะผมไม่ดื่ม
0: ซีเนีย
1: ขอบคุณ
0: สบายมาก
1: ซีเดียวอ่ะ
0: เล็กซีเดียวยังเอาแค่ซีเนียก่อนอย่าเพิ่งไปซีเรียลยังไม่รีบเลี้ยวก่อนยังไม่รีบนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังยกตัวอย่างบอกว่าเอาติ้งบริษัทหนูนี่ยกแก้วตั้งแต่ไม่พ้นกรุงเทพบริษัทเราขายกันนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้บริษัทเราไม่ละไปจนถึงที่หมายเพราะมันก็จะมีบางทีก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นช่วงเวลาปลดปล่อยอะไรแบบนี้ไง
1: ครับเขาบอกไหมแต่ว่าเจนซีอ่ะไม่ซื้อของออนไลน์
0: ขนาด
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าย้อนกลับไปสู่การเดินห้างกลับไปแบบเขากลับไปอีกแบบนึงอ่ะนึกออกปะเหมือนโหยหาคือผมว่าเขาเกิดมาพร้อมกับความเร็วกับเทคโนโลยีทุกอย่างที่มันแบบพุ่งไปข้างหน้า
0: ถ้าจะบอกว่าเจนซีไม่ซื้อของออนไลน์และเดินห้างแล้วตอนนี้ห้างเดินกันที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เขาบอกว่ามันกำลังกลับมาเขาบอกว่าเขาบอกให้ดูเทรนด
0: ์
1: บอกว่ามันกำลังสวิงกลับในขณะที่เราอ่ะเกิดมาแล้วเรารู้สึกว่ารุ่นเราเป็นรุ่นที่รอทุกอย่างช้าเมื่อก่อนจะล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตก็ต้องล็อกอินเข้าโมเด็มค่อยๆต่อคือทุกอย่างมันช้าหมดเลยล้างไปถ่ายรูปล้างรูปเรายังต้องรอฟิล์มล้างรูปบางทีต้องหลายวันอาทิตย์นึงกว่าจะได้รูปเงี้ย
0: เ
1: ราต้องรอทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรเร็วเราตื่นเต้นเราจะคว้ามันมาแต่เขาบอกว่าแบบเจนซีเขารู้สึกว่าเขาความเร็วเป็นเรื่องปกติของชีวิตเขา
0: ช้าบ้างก็ได
1: ้
0: ก็ไปจะมองมุมนั้นก็ได้นะคะก็ลองดู
1: ไม่รู้จริงไหมดู
0: แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปรับตัวถูกไหมเรามีสิทธิ์ที่จะปรับตัวเพราะทุกอย่างมันก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะอยู่ที่เราจะเลือกอะไรที่เหมาะกับเราและใช่กับเรานะคะ
1: ครับผมอ่ะก็เมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกสำหรับการเปิดสมัครคนที่จะลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเบ็ดเสร็จก็มีทั้งหมด16คนสก50เขตรวม241คน16คนนะ
0: เยอะๆนะ
1: โอเคนะ
0: แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีคุณมาริกาใช่ไหมคุณติ่งมาริกาที่บอกว่าไปไม่ทันได้จับก็เลยได้เลขบังแบบได้เลขไปเลย
1: จริงๆเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะแต่เขาสัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่
0: อ๋อ
1: เขาไม่ได้แปลว่าเขาไปไม่ถึงนะ
0: เขาไป
1: ถึงแล้วแต่สื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็สัมภาษณ์จนแบบเหมือน last minute อ่ะผมคิดว่าเขาคงต้องแบบเฮ้ยต้องไปแล้วล่ะแล้วติดลมนิดนึงในที่สุดก็คือไปไม่ทัน1นาทีเอง
0: ชีวิต
1: แต่ว่ามันเป๊ะมากไง
0: ชีวิตเปลี่ยนเงี้ยเหรอไม่แต่เขายังได้เบอร์นี่แต่เบอร์ที่เขาได้แค่ไม่ได้ออกมาจากการจับแต่เขาได้เบอร์โดยอัตโนมัติ
1: ก็คือไม่ได้ขึ้นเวทีไปจับก็คือได้อัตโนมัติลั่นไปเลย
0: เขาได้เบอร์อะไรอ่ะ
1: 14
0: ทีแรกก็เลยนึกว่ามี14คน
1: เนามี15 16
0: ทีแรกเขาคาดว่าจะ14ใช่มั้ยแต่ตอนนี้เป็น16แล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็เมื่อวานมันก็เลยมีใครสักคนพูดว่าการมาสมัครของเขาไม่ได้เป็นไม้ประดับของใคร
1: ผมเห็น
0: ใช่ไหมก็เข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้บางคนก็พุ่งโฟกัสไปที่แบบไม่กี่คนใช่ไหม
1: คือผมว่าผมไม่อยากตัดสินคนคนหนึ่งด้วยประโยคเดียวนะเขาอาจจะเป็นคนดีในด้านอื่นๆ มากๆเลยแล้วมีความพร้อมในด้านอื่นๆมากๆก็ได้แต่ว่าบังเอิญมันเป็นประโยคที่ถ้าจะบอกว่าแบบเห็นทัศนคติเลยอ่ะมันก็เห็นนะหรือมันอาจจะเป็นประโยคติดปากที่ไม่รู้แต่ว่าคุณได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้หลายเรื่องที่เคยทำได้ในยุคหนึ่งยุคนี้ทำไม่ได้แล้วนะฮะตลกเมื่อก่อนอะตลกมันเป็นตลกสังขารน่ะปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วนะเล่นอะไรแบบเดิมไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้พูดเพราะว่าเอาท่านมาประจานแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่านี่คือแฟกต์นะฮะผู้สมัครก็อ้อมถามว่าคือใครคือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวท บังเอิญให้สัมภาษณ์แล้วพูดประโยคนึงออกมาว่าเขาต้องการจะบอกว่าเขาจริงจังเขาจริงๆเขาตั้งใจดีจริงๆนั่นคือเจตนาของเขาแต่มันมีประโยคนึงหลุดมาว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับจะได้เป็นไม้ประดับให้ใคร
0: คือถ้าตัดคำว่าผู้หญิงออกอะประโยคไม้ประดับเป็นปกตินะถูกไห
1: มผมไม่ได้จะมาเป็นไม้ประดับให้ใคร
0: สำหรับงานนี้อะ
1: แต่ทำไมต้องแหวงไม่ใช่แหวงหรอกเลี้ยวไปตรงว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องเป็นไม้ประดับเหรอผมไม่เห็นรู้สึกว่าผู้หญิงรอบตัวผม
0: จริงๆใครประดับใครก็ได้เนาะแต่นั่นแปลว่าหรือผู้หญิงเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงสมัครผู้ว่าผู้หญิงจะเป็นเพียงไม้ประดับหรอก็ไม่ได้ปะ
1: ไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นคำสร้อยที่เลยหลุดออกมาก็เป็นไปได้คิดว่าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งเพลียบางคนก็จะบอกว่าเพลียกับการให้สัมภาษณ์มันเป็นสไตล์อ่ะ
1: สไตล
0: ์อย่ามันเป็นสไตล์ฮะบางทีเราก็แต่ฟังคอนเทนต์เขาดีกว่าว่าเขากำลังจะบอกว่าเขาตั้งใจ
1: แต่ว่ามันก็เป็นโอกาส ดีที่เราได้ educate ตัวเองด้วยกับเรื่องแบบนี้ว่าไอ้คำมันมี มันมีคำหลายๆคำทัศนคติเยอะๆแบบนี้ที่เราควร delete ออกไปจากชีวิตเลย
0: แต่มันก็ยากเหมือนกันนะแต่ต้องพยายามเอาใจช่วยเราก็ทำอยู่เพราะว่าเราสะสมมากว่านานน่ะเนาะกว่าครึ่งชีวิตแล้วคุณผู้ฟัง
1: ครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งฮะที่สมัครเยอะที่สุดน่ะ
0: ก็คืออะไร
1: คุณวรัญชัยโชคชนะ
0: เดี๋ยวแปลว่าอะไร
1: คุณวรัญชัยเบอร์อะไรเดี๋ยวดูดิในพูดให้เขาหน่อย
0: คุณวรัญชัยทำไมหรอ
1: เอ้าไม่มี
0: ไม่มีมีคุณวีรพจน
1: ์แปลว่าไม่ได้สมัครก็ดีคุณวรัญชัยโชคชนะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์คือลงมาแล้ว7ครั้งอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่8เอาไม่แน่เดี๋ยวอาจจะกลับมาใหม่ครั้งที่8เอกสารครบทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เอาเงินมาค่าสมัครคือรู้ป่ะเงินค่าสมัครผู้ว่าเท่าไหร่
0: เท่าไหร
1: ่ตัดอ่านเข้าใจนะว่าทำไมต้องแพง
0: เท่าไหร่
1: มันจะได้ไม่มาสมัครเล่นๆไง50,000
0: โอ
1: ้
0: แล้วถ้าสมัครส.ส.ธรรมดา
1: ไม่รู้เลยจริงๆ
0: มันคือการลงทุนเนี่ยแล้วถ้าสมัครแล้วไม่ได้
1: ไม่ได้ก็คือไม่ได้มั้ง
0: เงินเข้าเหมือนค่าแรกเข้าเน
1: ี่ยใช่ใช
0: ่ก็ลองดูค่ะชื่อที่คุณ
1: แต่เชื่อนะถ้าไม่สมัคร50,000ฉันว่าคนสมัครเยอะกว่านี้ แล้วมันก็จะแบบอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้ว
0: มันก็มีกรองชั้นนึงทำไ
1: ง
0: ดีตอนสมัครตอนนั้นเธอสกหรือสคนะ
1: สก
0: มันคืออะไรสกต่างกับสกยังไงรู้ว่าตกส่วนสื่อต่างกัน
1: สมาชิกสภากรุงเทพจริงๆพวกหน้าที่สารพัดในพวกที่แบบไอ้นู่นมีปัญหาท่อสารพัดพวกนี้หลักๆต้องไปสกสคนะฮะ
0: สกกับส
1: สสแต่เวลาเราพูดว่ามีปัญหาบอกสสจริงๆสสหลักๆเราเข้าไปแก้ไขผลักดันเรื่องกฎหมายไม่ได้เป็นหน้าที่แบบเหมือนพ่อบ้านแม่บ้าน
0: แสดงว่าสกสคจะต้องใกล้คิดประชาชนในพื้นที่มากและสกต่างกับคอยังไง
1: ก็มันเป็นสมาชิกสภาเขตของกรุงเทพแต่ว่าสคก็คือเขตมันก็จะทำงานในหน่วยย่อยลงไป
0: อ๋อขอย่อยกว่า
1: อ๋อ
0: แล้วคนที่ไปประชุมแล้วเคาะว่าให้มันสอดคล้องกับนโยบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปต่ออยู่ในสภา
1: ถ้าเป็นในส่วนของการผลักดันในส่วนกฎหมายเฉพาะหรือว่าข้อบังคับกฎเกณฑ์กฎระเบียบของกรุงเทพมหานครหลักๆแล้วก็จะอยู่กับสกก.
0: แสดงว่าถ้าคนเข้าไปเป็นอิสระ
1: สสระดับประเทศ มันก็จะเป็นท้องถิ่น
0: ก็ในแง่ของผู้ว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาจะทำงานแล้วหลายคนเนี่ยในล็อตเดี๋ยวนี้มีอิสระทีมงานอิสระค่อนข้างเยอะแล้วเขาไม่มีสกสขเป็นของตัวเองการทำงานมันจะเป็นยังไงถูกไหมถูกไหม
1: คือถ้ามีเจตนาตั้งใจจะขัดอะผมว่ามันก็มีผลก็ดูเหมือนก็ดูเหมือนดูดูหลายประเทศก็ได้มาครงอย่างนี้เป็นต้นเขาตัวคนเดียวนะสภาไม่เขาไม่มีคนไหนที่เป็นพวกเขาเลย อย่างเงี้ยเวลายกมือหรือนโยบายบางอันเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านทั้งที่อาจจะดีก็ได้ก็ในสภาก็
0: ม
1: ีประเทศเราก็มีหลายๆโครงการที่ดีแต่อยู่ดีๆทำไมไม่ได้ไปต
0: ่ออันนั้นก็ระดับประเทศใช่ไหมแต่ถ้าระดับจังหวัดอันเนี้ยมีสกสคสำหรับกรุงเทพถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติว่าเพราะว่าอะไรที่ถามเพราะว่าเราเห็นรายชื่อผู้เข้าสมัครที่เป็นอิสระกันค่อนข้างเยอะสมัยก่อนเราจะเห็นคนที่อิสระที่โดดเด่นคือคุณพิชัยรัตกุลปะเราจะรู้สึกว่าคุณพิชัยปะหรือพิจิตรคุณพิจิตรสอรี่
1: พิจิตรพิจิตร
0: คุณพิชัยนั่นพ่อคุณพิจิตรรัตกุลเนี่ยกลุ่มมดงานตอนนั้นใช่ไหมอ
1: ะไรจำมดงานได้
0: เราจะรู้สึกว่าอันนั้นเข้ามาเป็นทีมคือแล้วแต่โมเดลของปี2ปีแบบรุ่นปีช่วงเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มคนอิสระถูกไหมคะกลุ่มคนทำงานแล้วมาพร้อมกลุ่มตัวเองแต่มันก็ต้องทำงานสอดคล้องกับสกสขไงเราจะได้รับความร่วมมือในประมาณไหนเพราะหลายๆครั้งเราก็อาจจะได้ยินข่าวว่า เอ๊ะไม่ได้ถูกยกมืออันนี้ไปต่อไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าทุกคนต้องใช้ความจริงใจเพื่อประชาชนถูกไหม
1: ก็มันก็ควรต้องทุกคนอยู่แล้วล่ะฮะ
0: แต่
1: ไม่ทุกคนไง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่เตรียมทำหน้าที่ของเรานะคะเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายนถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: เตรียมตัวนะคะ
1: ครับเมื่อวานเรื่องที่ค้างไว้คือเดี๋ยวนะ
0: โอ้เมื่อวานอ่ะคุณค้างเรื่องคุณประวิตรแต่ไม่ใช่ตัวคุณประวิตรเป็นปปช.เรื่องนาฬิกา
1: ก็เพราะว่าเราก็เลยสรุปไม่ได้ไงว่าตกลงผิดไม่ผิด
0: ติดคุกไหม
1: เพราะว่าไม่หมายถึงคุณประวิตรเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ส่งเรื่องไง
0: แต่มันจบไปแล้วไงมันจบไปแล้วแล้วเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าคุณนาฬิกานี้เป็นของเพื่อนโอเคไง มันโอเคคันมันจบแต่อันนี้ที่เขาผิดเพราะเขาไม่เอามา
1: เขาผ
0: ิ
1: ดเพราะว่าคนที่ไปยื่นฟ้องคือคุณวีระสมความคิดนะครับไปยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะฮะในที่สุด ศาลนี้พิพากษาจำคุก3ปีอดีตปปช.2คนคดีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรทั้งที่ต้องเปิดเผยแต่ตั้งใจไม่เปิดเผยอ่ะจริงๆ12คนเลยนะฮะการกระทำของจำเลย12คนเป็นการสมคบกันร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลในการปกปิดทรัพย์สินของพลเอกประวิตรโดยมิชอบศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับทั้ง2เปิดเผยข้อมูลแก่โจทก์แต่จำเลยทั้ง12ก็ยังร่วมกันฝ่าฝืนไม่ทำตามจนศาลปกครองมีคำสั่งบังคับและลงโทษปรับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ฐานนะครับก็คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในที่สุดครับ
0: สรุปแปลสั้นๆดิ
1: สรุปก็คือจริงๆแล้วอ่ะมีโดนทั้ง10มีคนที่เป็นจำเลยเนี่ยมีทั้ง12คนนะฮะแต่ว่าที่โดนจำคุกเนี่ยคือจำเลยที่3และจำเลยที่7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
0: เหตุเพราะ ทำไมอีก10คนไม่ผิด
1: ฉันจำไม่ได้แล้วฉันไม่รู้จริง
0: นึกออกปะ
1: ในนี้เขาเขียนนะฮะแต่มันยาวมากผมยังไม่ได้อ่านแล้วก็แบบคือ ตอนเห็นก็แอบพี่เขียนอ่านนิดนึงอ่ะนี่สารภาพตรงๆเลยนะตอนนั้นก็รู้ว่าอ๋อโอเคแบบนี้เนาะ
0: แต่สรุปคือเขาโดนอะไร
1: เดี๋ยวนะ
0: เขาโดนให้จำคุกแต่ไม่ต้องจำเพราะว่าประกันได้ห้ามออกนอกประเทศถูกไหม
1: ใช่ประมาณนั้นแหละก็ประกันได
0: ้ประกันได้
1: ถ้าผิดครั้งแรกเลย
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วสุดท้ายเราจะได้ดูไหมพอสมมติประกาศว่าสิ่งนี้คือความผิดเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ผิดมันจะไม่มีคำสั่งให้ติดคุกถูกป่ะเขาติดคุกใช่ไหมหมายถึงว่ามีคำสั่งให้ลงโทษยังไง
1: เดี๋ยวนั้นลายอื่นก็โดนนะฮะแต่โดนข้อหาอื่นโดนอย่างอื่นก็จะแบบจำเลยนี้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดนปรับถูกฟ้องรายละ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นนะแต่ที่จำคุกคือ3กับ7ครับผมแล้วก็มีบางส่วนถอนฟ้องไปด้วยเหตุผลว่ากันไป1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คล้ายๆกรณีนั่นแหละเราตัดทิ้งเรื่องนี้เราไม่เอาผลเรื่องนี้ผลเรื่องนี้จะไม่เปลี่ยนแต่ขั้นตอนอาจจะไม่ถูกเราเอาผิดที่ขั้นตอนถูกมั้ยเราเอาผิดที่ขั้นตอนก็จบไปพอพูดถึงปปช.นี่คือปปช.ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานในหลายกลุ่มก็จะมีเรื่องของรถชนอ่ะเพราะมันมีคำว่าปปช.แลบเข้ามาแต่ว่าในข่าวจะเป็นรองโฆษกปปช.
1: แต่ตกลงเขาออกมาบอกว่าไม่ใช่รองโฆษก
0: แต่ฉันว่ายิ่งกว่าเดิมอีกนะ
1: เขาบอกว่า
0: การที่บอกว่าไม่ใช่
1: เราไม่ได้เป็นรองโฆษกแต
0: ่เป็นผู้อำนวยการสำนักนะผู้อำนวยการสำนักนี่ต้องใหญ่กว่ารองโฆษกป่ะถ้าด้วยศักดิ์และสิทธิ์เพราะว่าเงินเดือนที่กินตำแหน่งที่ได้ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนพิเศษใช่ป่ะ
1: ก็จะตำแหน่งอะไรก็ผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังดูแย่พอกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่การที่บอกอ๋อไม่ใช่โฆษกอ่ะไม่ใช่รองโฆษกนะแต่ก็ยังเป็นคนในสำนักปปช.นะ
1: ก็คือแต่ว่าแต่ในมุมนึงผมก็แปลกใจนะว่าถ้ามันไม่ใช่แล้วข่าวมันออกมาได้ไงตอนแรกนะฮะในด้านนั้นน่ะก็ผมคิดว่าทางการข่าวของสำนักข่าวต่างๆก็ต้องระวังกันหน่อยอ
0: าจจะเป็นใบเก่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเดิมตำแหน่งเขามีอะไรแล้วยังไม่ได้เอาออก
1: ตอนพาดหัวคือรองโฆษกปปช.เมาแล้วขับอย่างนี้เลยอ่ะ แต่ปรากฏว่า
0: แต่ถ้าพาดไปจริงๆอาจจะหนักกว่านะผู้ในการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษอ่ะคุณ
1: อ
0: ันนี้ออกป่ะแล้วถามว่าสำนักนี้อยู่ภายใต้อะไรอยู่ภายใต้ปปช.อยู่ดีถูกปะล่ะสำนักนี้อยู่ภายใต้ปปช.อยู่ดีแล้วปปช.ก็เลยแถลงไง
1: ก็คือเขาในที่สุดเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วชนกับจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์นะครับอายุ43ปีเสียชีวิตนะฮะไรเดอร์เสียชีวิตนะฮะแขนขาด1ท่อนลากไปยาว300เมตรเลยนะชนแล้วลากไปยาว300เมตร
0: เขาบอกว่ามันมาจากเลนขวาไรเดอร์อยู่ซ้ายแล้วอยู่ๆค่อยๆมีคนที่ขับตามเขาเป็นพยานอ่ะนะแล้วค่อยๆเบี่ยงอยู่ๆเบี่ยงจากเลนขวามาซ้ายแล้วลูดไปเลย
1: ลูดไปเลย300เมตรแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวว่าชนนี่ที่บอกนะฮะไม่รู้ตัวว่าชนจนกระทั่งมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขับตามมาถึงบอกว่าอ้าวขับตามมาทำไมถึงบอกว่าเอาชนแต่ก็เลยแต่จนถึงตอนนี้ฮะทางผู้ใหญ่ของปปช.ท่านหนึ่งได้ออกมาพูดว่ายังพูดว่าเมาไม่ได้นะเพราะยังไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเกินแล้วเป่าแล้ว189นะ
1: เมื่อวานนี้ก่อนผมนอนไปเขาพูดว่ายังไม่เขาบอกว่าไม่มีการเป่าในพื้นที่เกิดขึ้นไม่มีข้อมูลแอลกอฮอล์ต้องรอผลตรวจ
0: แต่ทำไมในข่าวออกมาแล้วว่ามีการเป่าและมีคนนั่ง2คนสิ่งที่คนถ่ายคลิปไว้เพราะกลัวจะมีการสลับตัวคนขับ
1: นี่ไง เมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่ใช่การเมาแล้วขับใช่หรือไม่นายสุรพงษ์ตอบว่าไม่ขอยืนยันแต่ข้อมูลที่ได้รับมาคือไม่มีการเป่าแอลกอฮอล
0: ์แล้วทำไมข้อมูลเขาไม่ตรงกับข้อมูลเราอะ เพราะในขณะที
1: ่แล้วเขาบอกว่าข่าวที่ออกไปรุนแรงกว่าข้อเท็จจริง
0: แต่มีคนเสียชีวิตไม่มีอะไรเบาเลยนะคะ
1: ค่ะจริงค่ะ
0: การเสียชีวิตไม่มีอะไรเบาเลยนะคะไม่มีอะไรเบาถูกไหมฮะแต่อันนี้เอาจากพยานก่อนนะในฝั่งพยานที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาถ่ายเพราะมันมีจังหวะที่ลงรถและประกาศตัวว่าตัวมีอำนาจหน้าที่อะไรใหญ่เยี่ยงไร
1: นี่คือคนที่เห็นนะฮะคนที่เห็นเนี่ยเขาพูดเลยว่าชื่อคุณแม็กนะอายุ36ปีอยู่ในเหตุการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เพิ่งเตะบอลเสร็จก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เห็นนะครับหลังจากชนเขาพยายามขับรถกระบะหนีลงมาตรงตีนสะพานปรากฏว่ารถกระบะของเขาขับต่อไปไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ายางแตก
0: แล้วคุณอ่านไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงที่พอเขาลงมาแล้วเขาประชาชนน่ะเห็นเหตุการณ์คือกลัวมีการสลับตัวระหว่างคนเสื้อขาวกับคนเสื้อดำถูกป่ะเขาก็เลยกลัวตรงนี้มันก็เลยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาว่าตำแหน่งอะไรก็ช่างแต่เป็นข้าราชการอันนั้นหนึ่งดอกแต่อีกอันหนึ่งมีคนตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องอย่างเงี้ยพอเป็นประชาชนคนของปปช.ชนจักรยานยนต์เรื่องจะเงียบไหม
1: ครับจริงๆแล้วเรื่องที่มันเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากการที่เขาเป็นคนปปช.แล้วนี่นะฮะคือก็อันนี้คือพยานบุคคลพูดว่าเมื่อลงมาจากรถเขาพูดว่าเขาเป็นคนใหญ่โตเป็นข้าราชการอ้างตัวเองยศใหญ่และรู้จักตำรวจเมืองนนท์พูดแบบนี้นะฮะซึ่งตรงที่เกิดเหตุมีเหตุการณ์สลับตัวคนขับรถด้วยแต่ตนถ่ายคลิปเก็บไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งคนขับรถใส่เสื้อสีขาวแต่ตัวเขาใส่เสื้อสีดำตอนมันสลับมันเลยเห็นชัด
0: เพราะฉะนั้นน่ะฝากความหวังไว้ที่พยานที่เห็นว่าต้องหนักแน่นและมุ่งมั่นซึ่งคุณผู้ฟังก็บอกว่าตรงพื้นที่เนี่ยไม่ได้เป่าแต่ไปเป่าที่สน.
1: แต่ก็เข้าใจนะฮะนี่ผมอ้างอิงจากอมรินทร์ทีวีนะฮะในอมรินทร์นิวส์นี่นะฮะลงท้ายข่าวนี้ว่าได้มีการเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
0: ใช่
1: นี่คือข่าวแรกหลังจากนั้นข่าวตามมาว่าไม่มีการเป่าตกลงยังไงเนี่ย
0: แต่เนี่ยคุณผู้ฟัง
1: แล้ว189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มาจากไหนนะ
0: อันนี้เป่าที่คือถ้าสรุปจากคุณผู้ฟังบอกเป่าที่พื้นที่อ่ะไม่ได้เป่าแต่ไปเป่าที่โรงพักแต่ว่าเป่าไหมเป่าแต่เป่าอีกที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานเอามีโอกาสคุยกับรุ่นน้องคุณอันนั่นแหละแล้วเขาแบบเป็นพวกทำกฎหมายเอาก็ถามว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่เป่าไหมเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่เป่าให้แอสซูมไปก่อนว่า
1: เมา
0: เมา
1: ถูกต้อง
0: ถ้าคุณไม่เป่านะ
1: แอสซูมว่าเมา
0: เนี่ยยังไงเนี่ย
1: ตอนนี้ก็โดนไปคือข้อหานะฮะตอนนี้ที่โดนคือเมาสุราขับครับขี่รถยนต์1 2คือขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: และเนี่ยพอเราพูดกันเรื่อง trust issue ถ้าเราถามว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเนี่ย มีคุณผู้ฟังบอกว่าเงียบเนื้อออกปะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้จะเงียบได้อะเนื้อออกปะเรากำลังอยู่ในสภาวะแบบไหนนะคะก็ค่อยๆติดตามกันไปค่ะข่าวแบบน
1: ี้แสดงความเสียใจกับ
0: ครอบครัว
1: กับครอบครัวของ
0: แล้วหวังว่าตัวองค์กรนะคะจะลุกขึ้นมาดูแลสิ่งนี้ควบคุมและไม่ให้คนของตัวเองอยู่ใกล้กับการเป็นแบบเนื้อป่ะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นเรื่องขององค์กร
1: และเห็นคมนาคมที่ออกมาสรุปเรื่องคานถล่มพระราม2กับคานรถไฟความเร็วสูง
0: ที
1: ่หล่นลงมาชนกับรถไฟข้างล่างที่สีคิ้วคือเขาไม่ได้บอกว่าอันนู้นผิดอันนี้ผิดนะฮะจากสิ่งที่เขาพูดคือเขาพูดว่าทั้งระบบความปลอดภัยผิดพลาดทั้งหมดคือ
0: ไม่มีข้อไหนอ่านแล้วถูกเลยอ่ะ
1: ผิดหมดเลยผิดคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คือไม่มีใครทำตามโปรโตคอลอะไรเลยสักคนและสักฝ่าย
0: แต่ทุกอย่างยังดำเนินต
1: ่
0: อ
1: แต่ถูกต้องแต่ให้บริษัทนี้สร้างต่อ
0: ถูกเพราะเขาบอกว่าถ้าหยุดแล้วเปลี่ยนมืออาจจะเกิดการยืดเยื้อและยาวนานขึ้นอีก
1: ส่วนตัวรถไฟความเร็วสูงนั้นสร้างแล้วเสร็จไปถึง 99% แล้วถึงถ้าพูดง่ายๆนะถึงจะผิดแต่อีก 1% เองให้เขาทำเถอะอย่างเงี้ยหรอ
0: เพราะเราไม่มีบริษัทอื่นมารับช่วงแล้วป่ะ
1: คือตอนผมฟังผมก็แบบก็เข้าใจเขาบอกทำอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาประเมินกันใหม่นะแล้วก็ต้องจัดการประมูลกันใหม่นะแทนที่มันใกล้จะเสร็จมันก็จะยิ่งยืดเยื้อกันไปแต่ตามในความเป็นจริงอะแปลว่าเราให้คนผิดทำต่อเหรอ
0: ก็งงอยู
1: ่และบริษัทนี
0: ้
1: หลังและบริษัทนี้คือบริษัทเดียวกันกับที่ทำสตง.ถล่มทั้งตึกด้วยนะแล้วหลังจากสตง.ถล่มทั้งตึกบริษัทนี้ประมูลงานราชการต่อได้อีก20,000 กว่าล้านนะ และจนถึงตอนนี้นะฮะบริษัทนี้ก็ยังสามารถยื่นซองประมูลได้ทุกอย่างตามกฎหมายในประเทศนี้นะครับ
0: เพราะว่า
1: เพราะยังไม่ผิดคดียังไม่เป็นถึงที่สิ้นสุดตามกฎหมายเขาสามารถยื่นได้หมด
0: และไอ้สมุดปกดำปกอะไรกันน่ะที่บอกว่าอะไรนะ
1: ที่บอกจะทำสมุดพกก็ยังไม่สามารถทำได้
0: ยังใช้ได้จริงไม่ได้
1: เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางต้องเป็นคนทำกฎเกณฑ์ขึ้นมาสิกรมบัญชีกลางบอกว่าอ้าวทำไมฉันทำฉันประกาศเองไม่ได้เธอต้องเป็นคนบอกมาสิว่าจะต้องทำอะไรเถียงกันอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกนะกฎหมายเป็นไงแต่ในฐานะของประชาชนน่ะนี่คือความไร้สิ้นซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เฟลมากเลยอ่ะ
0: ตอนเห็นผลของรถไฟนี่คือแบบคือไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่ถึงใจมันคือรู้สึกไม่มีอะไรถูกเลยเพราะฉะนั้นกินถั่วไป
1: กินถั่วค่ะ
0: ใช่
1: กินถั่วใครเครียดค่ะ
0: ถ้าชีวิตมันเครียดนะ
1: จริงๆมันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เลย
0: คือไม่ได้พูด
1: เอาผมถามว่าทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เลยเหรอ
0: เพราะมันต้องยอมรับอ่ะเราอยู่ในสภาวะเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นกินถั่วค่ะพี่อันเปลี่ยนกินถั่วไป
1: ฉันยังด่าไม่จบเลยนะจริงอ่ะ
0: ไม่ได้เธอต้องกินถั่ว
1: เพราะว่าเรื่องทั้งหมดตอนจะดำเนินคดีย้อนกลับไปที่ไหนรู้ป่ะ
0: กลับไปที่จุดตั้งต้นเดิม
1: กลับไปที่ยื่นเรื่องทั้งหมดที
0: ่
1: ปปช.แล้วก็สามารถจบอยู่ตรงนั้นได้เลยฮะ
0: กินถั่วถั่วหายากกินไปแต่เราหาง่ายเพราะตอนนี้เรามีตั้งหลายสีเธอมีกี่สีตรงนี้ใช้มือเธอ
1: เยอะมากเธอมากมาย
0: ฉันเอากลับบ้านได้ไหม
1: อ่ะคือผมไม่ได้พูดเล่นนะอยากได้จริงๆนี่คือของชอบ
0: คือทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะฉันเอากลับบ้านได้ไหม
1: ถามนี้ดีกว่าใครได้ไปบูธไรทิปที่งานไทเฟกซ์กันมาบ้างแล้วดีกว่าน้องๆที่กรีนเวฟเขาแวะไปมาแล้วนี่คือของฝากนะนี่เขาเอามาฝากเยอะเกินกว่าไปหลายอย่างมากบอกว่ามันมีรถใหม่ด้วยนะคะเอามาฝากอ่านนะฮะกับอ้อมด้วยจากไรทิปเลยนะครับนี่คือ
0: ทัน
1: พวกเธอต้องเปิดมาดูเพราะมันมีของใหม่นะจ๊ะ นี่คือถั่วลิสงคั่วรสชาติใหม่แล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบอีกอย่างละ3รส เธอดูซะก่อนถ้าไม่ใช่ฝีมือจริงๆจะไม่สามารถถือได้ขนาดนี
0: ้เธอคล้ายๆถือพัด2อันของคุณหญิงแม่
1: ในฐานะที่ภรรยาทำทิฟฟานี่ฉันทำโชว์ดีกว่าตอนนี้ฉันถือเป็นพัดเลยจุดนี้
0: เธอต้องการให้ฉันถือขนนกข้างหลังมั้ย
1: นะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยเขานะฮะจะเป็นรสพริกไทยดำซองสีดำเห็นไหมมีเห็นไหมซองสีดำนะครับก็จะเป็นรสพริกไทยดำนะฮะรสพริกกระเทียมคือสีแดงนะจ๊ะตรงกลางนะแล้วก็รสเกลือหิมาลัยขออภัยรสเกลือหิมาลายันสีชมพูนะครับเรียงกันตรงนี้นะครับทั้งขวามือคือที่แบบยกอยู่นี่นะที่ยกอยู่นี่นะอันนี้เขาจะเขียนว่า roasted peanut อันนี้คือถั่วลิสงคั่วอันนี้คือรสชาติใหม่ส่วนทางซ้ายมือคือมือนี้นะทางมือนี้นะมือนี้ตรงนี้คือ roasted cashew nut คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบนะครับที่เด็ดคือเขาเน้นเรื่องวัตถุดิบครับที่นำมาใช้อย่างเม็ดมะม่วงอบพริกไทยดำเนี่ยนะครับมีเม็ดพริกไทยเคลือบอยู่ที่ถั่วเลยด้วยรสชาติความหอมอร่อยของพริกไทยดำทุกครั้งที่คุณเคี้ยวแบบเต็มแต่ไม่ต้องกลัวเผ็ดนะครับข้าพเจ้าชิมไปแล้วหอมแบบหอมสุดชีวิตแต่ไม่ได้เผ็ดแบบว่าโอ้โนเพราะฉะนั้นทุกคนทานได้สบายใจเลยนะฮะหรือว่ารสเกลือก็ใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูแล้วก็รสพริกไทยเอาขอไปแล้วก็รสพริกกระเทียมก็มีทั้งพริกแล้วก็กระเทียมอยู่ในห่อเลยยังคงคอนเซปต์คือเพื่อความสดใหม่ในการกินของเราเขาจะแยกเป็นซาเช่เล็กในห่อใหญ่เพื่อให้ทุกคำเนี่ยเคี้ยวมันเต็มเม็ดสดอร่อยเสมอนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะชิมเม็ดมะม่วง
0: คุณผู้ฟังอ่ะจะเห็นชัดเลยนะว่าถุงไหนเป็นรสอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะซองข้างหน้าอย่างแคชชูนัทอ่ะเห็นป่ะจะเห็นรูปเกลือเป็นก้อน
1: เขามีรูปเลยเขามีรูปเลย
0: พริกเป็นแบบพริกเป็นแบบพันๆมาพริกไทยนี่เป็นแบบเป็นพวงอ่ะ
1: ใช่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะชิมตรงนี้นี่พอหยิบออกมาปุ๊บด้านในมันจะเป็นซองแบบซาเช่แบบนี้เห็นป่ะอันนี้คือแคชชูนัทนะครับก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบอันนี้อันเอารสพริกไทยดำนะครับเดี๋ยวลองชิมให้เลยนะฮะใครอยากชิมแบบอันนะครับก็รีบเลยแวะไปที่บูธของไร่ทิพย์ที่ฮอ10บูธเลขที่ JJ01มีแต่เลข0กับเลข1สลับที่กันฮอ10บูธเลขที่ JJ01 นะครับใครที่หาผลิตภัณฑ์ของไรท์ที่แบบครบๆราคาพิเศษนะครับไปเลยเสาร์นี้นะฮะที่สินค้าทุกตัวของไรท์ทิปนะครับเขาเอามาจัดแสดงที่นี่และนอกจากจัดแสดงแล้วเขาให้ราคาพิเศษแบบสุดๆเหมาค่ะนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับศุกร์และเสาร์นะครับรวมถึงยังได้พบกับเมนูพิเศษจากเชฟพลตทัศเสถียรด้วยอย่ารอช้านะครับไปเจอกันได้ที่บูธไรท์ทิปฮอ10บูธ JJ01นี่เหมือนในหน้าซองป่ะเธอดูเม็ดเหมือนป่ะ
0: เหมือน
1: เหมือนเป๊ะจริง
0: ๆมีจุด
1: ๆแล้วคุณเห็นเม็ดพริกไทยป่ะ
0: น่ะเม็ดพริกไทย
1: เม็ดพริกไทยฉันไม่รู้ว่ากล้องเราซูมได้ไหมอ่ะ
0: ถ้าซูมไปเธอเสี่ยงมันจะเห็นรูขุมขนเธอเลยนะ

0: ชั้น38ยังกินได้เลยค่ะ
1: อร่อยมากเลยอ้อมด้านโดยเฉพาะอร่อยตอนที่มันกัดไปถึงพริกไฮดำแล้วมันแตกอีกทีนึงอ่ะ
0: มันเผ็ดมากป
1: ่ะไม่เผ็ดเลยมันเผ็ดเลยอร่อยมากดีมาก
0: มันไม่เผ็ดใช่ป่ะ
1: เป็นคนชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาก
0: อันนี้ก็ชอบแล้วมันฉุนๆหน่อยไหม
1: ไม่ฉุนเลย
0: ไม่ขึ้นจมูกไม่อะไรเลย
1: หอมหอมเลยหอมดี
0: เรียกว่าหอมนะคะ
1: อ
0: ่ะณขณะนี้พี่อันจะไปหาอย่างอื่นกินต่อแล้วเนาะเพราะพี่อันจะไปขอบคุณแล้วนะ
1: เธอจะเอาไหนครับหรอ
0: เขาให้เธอห่อ
1: จริงหรอ
0: เธอให้
1: เราไม่ต้องแย่งกันถูกป่ะ
0: ปัญหาเนี่ยที่นางถามไม่ได้มีอะไรเลยแต่จะดูว่าเธอได้อะไรและฉันจะอะไร
1: ฉันก็เกรงใจไงฉันไม่พูดก่อนว่าฉันจะเอาอะไรแต่
0: ฉันคิดว่าฉันไม่รู้อ่ะ
1: ฉันคิดไว้แล้วว่าฉันอยากได้อะไร
0: ฉันคิดว่าฉันไม่รู้อ่ะเนี่ยทำงานรันหวังอะไรหวังของที่ลูกค้าเอามาให
1: ้อร่อยมากค่ะทุกคนทุกคนต้องไปหาเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: เนี่ยให้คุณอ่านกินไปอ้ําจะไปขอบคุณแล้วนะคุณแจ้งทุกอย่างครบหรือยังแจ้งบูธแจ้งอะไรครบหมดยัง
1: Oh yes
0: ครบแล้วนะ
1: Oh yes
0: งั้นไปแล้วนะ
1: โอเค
0: เริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแบเกอร์แรตแลคตาซอยผสมงาดำเค็มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เมื่อไหร่เขาจะให้เราทายอินแชมพูปิดผมขาวเพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: มาถึงทำตรงนี้เลยเหรอ
0: เออทำตรงนี้ไงก็เขาก็ผสมมาแล้วก็ทำตรงนี้ทายอิน
1: อ
0: ่ะนี่พร้อมเลยนะนี่พร้อมเลยนะทายอินไหม
1: งั้นขอด้วยแล้วกันอ่ะโอเคเบรกแป๊บครับ
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กลับมาคุยกันต่อเราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า
3: เรื่องอะไรจ๊ะ
2: ขอไปอันนี้ก่อนเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะฮะ
3: ได้ค่ะ
2: EU นะครับสหภาพยุโรปสั่งปรับเงินเทมู200ล้านยูโรโทษฐานที่ปล่อยให้มีการขายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์
3: ม
2: ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเรามีแพลตฟอร์มที่ขายของผิดกฎหมายเยอะแยะเลยแต่ไม่มีคนลงโทษ
3: เดี๋ยวนะเรามีแพลตฟอร์มเดียวกันไอตัวแพลตฟอร์มอ่ะถูกกฎหมายแต่สินค้าที่อยู่ในนั้นหลายอัน
2: ผมไม่ได้พูดถึงแค่เตมูผมพูดถึง
3: ทุกแพลตฟอร์มนะ
2: ครับผมแค่อ่ะเมื่อ EU เขานำทางแล้วทำให้เห็นเลยว่าทันทีเขาปรับแล้วเขาปรับเท่าไหร่200ล้านยูโรคุณคิดว่าเทมูจะอยู่เฉยไหม
3: ไม่เฉยที่
2: เขาจะลุกขึ้นมาจัดระเบียบไหม
3: แน่นอน
2: อ่ะแล้วของเราเนี่ยมีทำไหม
3: ไม่ว่าง
2: ลองเซิร์ชที่อยากซื้ออะไรที่มันผิดกฎหมายหาไปอะไรที่มันเจออยู่ในถ้าเซิร์ชแล้วเจอในแพลตฟอร์มไหนแล้วซื้อได้รัฐบาลทำโครงการเลยให้ประชาชนจับผิดแจ้งเลยแล้วถ้าใครซื้อได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ฟ้องมัน
3: และที่หนักกว่าไอ้อันนั้นคือของที่ผิดกฎหมายแต่บางอันของถูกกฎหมายนะแต่เป็นของปลอมอีกแล้วจับได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเขาจะได้ลุกขึ้นมาฮึบเช่นเดียวกันกับปัญหาหลายๆปัญหานะฮะเวลาผิดคุณต้องเอาเรื่องไปถึงตัวใหญ่หรือเจ้าของ
3: ลัสบอสเสือถึงไหม
2: แล้วเจ้าของหรือคนที่มีอำนาจใหญ่สูงสุดเขาก็จะตื่นตัวขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบให้สมกับที่เขานั่งอยู่ในตำแหน่ง
3: หรือ
2: ตึกถล่มทั้งตึกคนที่อยู่บนยอดตึกอ่ะที่ต้องเซ็นสุดท้ายไฟนอลใหญ่สุดน่ะไม่ผิดหรอผมถามแค่นี้ไม่ผิดหรอ
3: โดยหลักการที่เราเข้าใจแบบบ้านๆแบบประชาชน89นะ
2: อ่ะเธอคิดนะสมมติว่าฉันขับรถคันหนึ่งซึ่งฉันจะต้องขับรถพาคนกลุ่มหนึ่งไปประชุมหรือทัศนศึกษาฉันแจ้งว่าเจ้านายครับ
3: ครับ
2: เบรกมันไม่ดีครับ
3: ครับผม
2: ล้อยางมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับ
3: คุณอันอย่าคิดมากขับไปก่อนมันยังใช้ได้ครับ
2: เจ้านายเห็นบอกว่าเฮ้ยขับไปยังไม่ต้องเปลี่ยน
3: ใช่ครับ
2: แล้วตอนเกิดอุบัติเหตุคนขับรถที่บอกว่าให้เปลี่ยน
3: ครับผม
2: ถูกจับคนเดียว
3: แล้วเจ้านายไปไหนครับ
2: เจ้านายไม่ทนอะไรเลย
3: ทำไมล่ะคะ
2: Because we are in Sarakan Pate
3: No ล่ะมันกฎหมายมันอาจจะไปไม่ถึงเจ้านาย
2: ผมไม่แน่ใจว่ามันไปไม่ถึงหรือมันไปจบอยู่ที่ใครหรือมันไปค้างเติ่งอยู่ที่ตรงไหน10ปีผ่านไปค่อยว่ากันอย่างเงี้ยหรอหรือตอนมาตัดสินตอนที่บางทีตัวเขาตายไปแล้วอย่างเงี้ย คุณต้องไปให้มันต้องไปถึงตัวที่มีอำนาจในการรับผิดชอบไม่งั้นสุดท้ายเราก็จะจับคนที่อยู่ข้างล่างฝ่ายปฏิบัติการ
3: ก็เนี่ยก็เรื่องรถไฟรถเมย์ถูกไหม
2: จบที่คนขับทั้งนั้น
3: ตอนนี้ก็คือแยกเป็นหลายกลุ่มและกลุ่มแรกที่จะต้องเข้าไปพูดคุยก่อนก็คือคนขับรถไฟคนขับรถเมย์คนบกธงแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าคนบกคนที่เขาต้องเวลาเขาเอาคานกั้นลงอ่ะถ้าคานกั้นลงแล้วมาโดนรถคันใดคันหนึ่งแล้วไม่มีกล้องจับได้คนที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือใครคนที่เอาลงนะคนที่เอาคานลงนะแต่คุณเรียกให้เขามาทำงานแบบเนี้ยแต่เขาต้องรับผิดชอบขนาดเนี้ยคานลงไม่มีหลักฐานเขาต้องเป็นคนไปหาหลักฐานเพื่อที่จะดูว่าการกระแทกนั้นนะใครถูกหรือใครผิดคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นคนปล่อยคานคุณจะเซฟเงินในกระเป๋าคุณปะล่ะ เซฟความถูกนึกออกป่ะคุณจะให้เขาทำหน้าที่ที่ทำให้ปลอดภัยแต่คุณไม่สร้างความปลอดภัยในใจให้เขาอ่ะแล้วจะทำงานยังไง
2: แล้วไอ้สารพัดฟ้องร้องผิดกฎมงผิดกฎหมายชนะเบ็ดเสร็จแล้วชนะเสร็จแล้วเขาไม่ทำนะหรือแบบชนะแล้วอ้อมต้องจ่ายอันอ้อมไม่จ่าย
3: แล้วอ้อมอ้างได้ด้วยนะไม่จ่าย
2: แล้วนี่คือถึงฎีกาแล้วบางคนขนาดฎีกาแล้วเขารับทราบแต่ไม่จ่าย
3: ไม่จ่าย
2: พอไม่จ่ายปุ๊บทำไงฟ้องที่ไม่จ่าย
3: แล้วก็วน
2: แล้วก็ไปเริ่มต้นคดีใหม่ผมว่าอะไรกันอ่ะ
3: คือจำในกรณีน้องที่บ้านที่เขาขายสเต็กได้ใช่ป่ะที่คุณพ่อแบบรถชนอ่ะแล้วคุณพ่อปกป้องลูกแบบปกคุณพ่อเสียชีวิตแล้วน้องติดเตียงแล้วคุณแม่ต้องเลี้ยงน้องมาตลอดก็ปรากฏว่าคู่กรณีไม่ได้จ่ายแล้วคุณแม่ต้องเลี้ยงน้องคนเดียวอ่ะนี่มันเป็นแบบในกรณีเราเทียบกันอย่างนี้ใช่ไหมที่ตัดสินแล้วแต่ไม่จ่ายได้อ่ะ
2: แล้วไอ้ตรงสู้เนี่ยสู้กันมา3ศาลคุณคิดว่ากี่ปีเกือบบางทีเป็น10ปีนะฮะสู้จนชนะเบ็ดเสร็จปุ๊บถึงเวลาปุ๊บไม่สามารถบังคับคดีได้อีกต้องไปแจ้งกรมบังคับคดีค่ะเงี้ยคือบอกเฮ้ยมันทำไมทำอะไรกันแบบซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยมันไม่มีผลการบังคับใช้กับคนมันเหมือนเอื้อคนเลวนะแล้วทำให้คนดีหมดแรง
3: กำลังเปรี้ยอยู่ค่ะช่วงนี
2: ้ครับผม
3: นะครับไปไม่ถึงสตาร์บัคอะไม่ใช่ว่าร้านที่เราจะก
2: ินจริงๆเราพูดไปนะ
3: เราจริงๆเราจะไปสตาร์บัคไม่ใช่ว่าร้านที่เราจะลงไปกินกาแฟ
2: นะสตาร์บัคเกาหลีใต้นะฮะ
3: แต่ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ที่เขาไปทำแคมเปญแล้วมันโดนกับวันอะไรสักอันหนึ่งเดี๋ยวที่หน้าเล่า
3: ทั้งเดย์
2: ซึ่งหัวใจสำคัญไม่ได้จะโจมตีสตาร์บัคแต่ผมคิดว่ามันมีข้อคิดที่น่าสนใจอยู่ตรงนั้น
3: ว่ามันผิดพลาดตรงไหน
2: ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน
3: เพลงใครไม่มีอะไรในกอไผ่รู้แค่นั้น
2: มีไข่กุ๊กๆไง
3: ไหนดูดิ
2: เมื่อกี้คืออะไรสตาร์บัคอะไรอะเลือดกุ๊ก
4: เลือดกุ๊กบี
3: อ๋อ
2: เลือดกุ๊กบี
3: ใช่ๆๆจะ
2: เป็นเพราะเลือดกุ๊กบีหรือเปล่า
3: แล้วเธอกุ๊กอะไร
2: ฉันโ
3: อโอ้เธอให้ฉันได้เราจะรับจะทำไมฉันยังไม่เป็นอะไร ฉันรีบทำไมก่อน
2: อ่ะโอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดอย่าลืมไปหากินกันนะจ๊ะมีคนบอกว่ายังหาไม่ได้เลยนะไปเซเว่นก็มีแล้วค่ะ
3: จ้ะ
2: นะฮะแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะคะ
3: ค่ะเฮ้ยวันจันทร์น่าเจอหนิงแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
3: หายแล้วนะดีขึ้นแล้ว
2: ครับบ๊ายบายอ้อมค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อน
5: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งๆที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
6: ทั้งๆที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
5: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
6: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: ส่งท้ายกันอีกทีก่อนจะครบตรงชาติกันกับเคาน์เตอร์เพนนะฮะย้ำเตือนชวนคนรุ่นใหม่ตั้งใจเปลี่ยนมุมมองครับอย่ากลัวกับความปวดครับมันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณของการที่เรากล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดในแคมเปญล่าสุดเขากลัวอะไรกับความปวดฮะเขาชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนเลยแล้วก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งล้วนต้องผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายนะครับเตรียมตัวให้พร้อมคอนเสิร์ตการโชว์การแสดงต่างๆของเขาแล้วเขาก็สำเร็จจริงๆเห็นไหมแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของการที่เขารักแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจครับมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรจะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วลุยกันต่อ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: เข้าเร็วมากเลยกำลังทามืออยู่เลย
6: เธอมันไม่ได้เร็วหรอกเธอดูเวลาหน่อยตอนนี้มัน
5: เลทมาใช่ไหม
6: แปดโมงสามนาทีจ้าไม่เร็วจ้าน
5: ิดหน่อยนิดหน่
6: อ
5: ยของใครอ่ะ
6: ฮะ
5: เนี่ย
6: ไหนเธอทาจากไหนอ่ะ
5: หอมยังอ่ะเนี่ย
6: อ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยอ่ะ
5: เหรอของใครวางไว้
6: อ๋อของพี่อ่าน
5: พี่อ่านขอยืมใช้หน่อยนะไม่เอาคำว่ายืมดีกว่าพี่อ่านขอใช้หน่อยนะ
6: เออใช่เพราะถ้าเธอขอยืมเธอต้องเอามาคืนเขาน
5: ั่นสิไม่คืนไง
6: ยังไงกับเขาดีอ่ะ
5: ขอใช้ไง
6: เออทาไปเถอะก็วางอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแปลว่าส่วนรวม
5: เพราะว่าเนี่ยป้อมเอาทาตรงแผลหน่อยก็ได้นะแผลตรงผิวก็เหมือนผิวมือแหละ
6: เงียบด้วยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแรง
5: อย่าแรงกับปุ้มสิ
6: ไม่แต่กับเธอ
5: เหร
6: อกับปุ้มอาจจะแรงแต่กับเป้อาจจะหยาบคาย
5: ว่าแต่เบาๆกับเป้หน่อย
6: ก็เลยคิดว่าไม่พูดดีกว่า
5: เป้เป็นคนเบาๆในใสๆนะอย่าเนี่ยนิ่งมากแต่เช้าจะสะดุดมาก
6: วันศุกร์เราไง
5: วันศุกร์สนุกกับเป
6: ้วันศุกร์เออใช่ใช่ไหม
5: เดี๋ยวได้เจอกันตอน9โมงสนุกแน่นอน
6: เพราะยังชวนว่าจะพูดแบบว่าเออสนุกกับเป้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
5: ใจเย็น
6: ๆค่อยๆไต่ระด
5: ับ
6: ข
5: ึ้
6: นไปเออจะสนุกเลยมันเดี๋ยวปรับร่างกายไม่ทันปรับอารมณ์ไม่ทัน
5: วันนี้ผมมาตอนแรกผมกะว่าผมจะมาสายแล้วนะ
6: หมายถึงว่ากะว่าจะมาสายเลย
5: หมายถึงว่าออกบ้านช้าแล้วดูผมลกออกมาช้าลกๆๆแบบมันได้สายอะไรเงี้ย
6: วันนี้ก็ออกช้าเหมือนกัน
5: ปรากฏว่า
6: เป็นไง
5: เอ้าทำไมมาถึงเร็วอ่ะ
6: ก็ดีแล้วไง
5: ไม่ก็คือหมายถึงว่าการจราจรมันประหลาดอยู่นิดนึงกันว่าปกติมันควรจะติดกว่านี้ไง
6: คือช่วงเนี้ยช่วงวีค2วีคหลังมานี้ก็คือมันก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
5: บางอย่าง
6: ได้ชัดแถวๆแยกอโศกแถวๆในอโศกอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ
5: ก็แปลกดีนะฮะไม่รู้ที่อื่นเป็นไงบ้างนะฮะว่ารถติดเบอร์ไหน
6: คือมันดีขึ้นกลายเป็นเรื่องแปลก
5: แปลกสำหรับเราเพราะทุกทีเราเมื่อไหร่จะปล่อยสักทีเออเมื่อไหร่จะปล่อยสักทีอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่าสะพานภูมิพลติดดักมากค่ะ
6: สะพานอะไรนะ
5: ภูมิพล
6: เนาะอาจจะมีอีกหลายๆเส้นทางนะที่แบบการจราจรมันแน่นเน
5: า
6: ะ
5: เขาก็บอกว่าไม่นะเขาก็ปฏิเสธเรามาไม่นะวันนี้รถติดกว่าผิดปกตินะคะพี่แป
6: ้ไม่ถึงแถวโซกหรอ
5: ไม่รู้เหมือนกันที่ไหนเขาไม่บอก
6: เราบอกมาคุณผู้ฟังอยู่แถวไหนบ้าง
5: ทุกส่วนของเส้นทางที่วิ่งประจำเฮ้ออ่าอย่างเขาพูดอย่างน
6: ี้อ่าบ่นได้บ่นได
5: ้บ่นมาบ่น
6: บ่นแป๊บนึงเราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
5: ก็ยังอยู่กับพี่แป้แล้วก็รองว่าเรื่องรถติดเป็นเรื่องเล็ก
6: เราอย่าเพิ่งไปเล่นใหญ่เราเฉยๆไปก่อน
5: อ่ะก็ได
6: ้เออนะคะอ่ะติดตามกันนะเช้านี้ที่บราซิลมีรายงานนะคะเขาม
5: ี
6: ก
5: ัน
6: เออไกลจริง
5: คุณต้องนั่งเครื่องไปนะเกือบ30ชั่วโมงนะ
6: หรอ
5: บราซิลว่าไกลมาก
6: โอเคงั้นไปทิปก่อนละกันบราซิลเขาผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปเขาบอกว่าเขาลดชั่วโมงการทำงานลงจากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่ถึงจะลดชั่วโมงการทำงานลงไม่ลดค่าจ้างนะขณะเดียวกันให้มีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์นะคะโดยสมาชิกสภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายก็ร่วมการผลักดันร่างกฎหมายนี้นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทำงานแล้วก็สุขภาพจิตด้วยของกลุ่มผู้ที่ใช้แรงงานในประเทศนะคะเขาบอกว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรร
5: ม
6: นะคะแต่ว่ายังก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลแน่นอนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ออกมาคัดค้านไงเขาก็เตือนว่าเอ้ยการลดชั่วโมงการทำงานเนี่ยมันเดี๋ยวมันมีผลกระทบต่อกำผลกำไรของบริษัทนะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเลิกจ้างงานได
5: ้ครับ
6: ยังไงอะ
5: ไม่ออกความเห็นได้ไหม
6: ได้ยากอยู่ที่จะไปออกความเห็นนั้นเพราะว่าบ้านเขาก็เป็นแบบนี้เออนะคะเขามีการพูดคุยแล้วตกลงแล้วผ่านกันมาขนาดนี้แล้ว
5: ก็เข้าใจเพราะเขาเนาะ เราก็ได้ทำความเข้าใจก็พอละ
6: คือมันก็พูดยากเหมือนกันเนาะอย่างบ้านเราก็มีแบบบางคนก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยใน1สัปดาห
5: ์
6: หรือไม่ก็จริงๆอาจจะมีวันหยุดแต่ว่าขอทำงานเพิ่มชั่วโมงในการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: บางทีก็ต้องสลับเอาเช่นมันหยุดที่ทุกคนได้หยุดกันแต่ว่าอ้าวต้องสลับละแกหยุดแต่ฉันไม่ได้หยุดนะในเดือนนี้อะไรเงี้ย
6: ใช่หรือแม้แต่ช่วงที่เป็นแบบหยุดยาวๆอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีกลุ่มคนทำงานในผู้ประกอบการที่บางทีเขาก็ไม่ได้หยุดเราก็อาจจะสลับกันหยุดแต่นี้เธอหยุดช่วงนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปฉันหยุดนะอะไรเงี้ยนะคะก็สลับกันไปนะคะแต่ว่าเราทำงานเราก็ต้องมีวันพักผ่อนแหละ
5: ใช่พักบ้างไรบ้าง
6: ปิดท้ายกันนะอย่างที่มาเตือนมาบอกมาย้ำกันอยู่ทุกวันเลยช่วงนี้นะคะน้องๆนักเรียนที่ใช้บริการ MRT
5: ครับ
6: สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงเดี๋ยววันที่1มิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปเนี่ยบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะ
5: ก็คือจันทร์หน้านี้แล้วนะ
6: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่น
5: ะ
6: เปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไปเปลี่ยนได้เลยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
5: จัดกันไปได้นะฮะ
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ทั่วประเทศ

0: ดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: มีคุณผู้ฟังส่งมาขอบ่นค่ะพี่เป้ขอบ่นนิดนึงนะคะรถที่วิ่งบนถนนเนี่ยทำไมไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายเขาไม่ยอมเปิดกันเลยคะคนขับตามงงนะคะหัวจะปวดเขาพอจะเข้าใจแล้วก็จะนึกออกในสถานการณ์บางอย่างคือมันรถมันหลายๆติดๆกันไปใช่ป่ะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะรถข้างหน้ามันก็อีเลนถัดข้างๆนะมันก็จะวูบขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ให้เข้าสักทีอย่างเงี้ยมันต้องแอบๆเข้ากันอย่างงี้ใช่บางทีนะฮะแต่จริงๆแล้วทำให้มันถูกกฎดีกว่านะฮะบางทีถ้าเกิดเขาขอทางเราก็ให้บ้างอะไรบ้างเหอะเนาะพวกเราเนาะเอ็นดูจริงๆรถติดนะฮะสะพานสาทรติดเป็นประจำไม่เคยแก้ได้เลยค่ะพี่เป้คะพี่บูสงครามก็ไม่น้อยหน้านะคะเดี๋ยวส่งมากันเต็มเลยตอนนี้เรื่องรถติดรถติดทำอะไรดีกินข้าวไหมพวกเรากินข้าวไหมพดข้าวกันหน่อย

ข้ากันเข้ากันเนาะระหว่างโจอี้กับน้องพันชวรการนะครับกับเพลงนี้หม้อหุงข้าวคนแต่งเพลงนี้ก็เข้าใจแต่งนะฟังแล้วมันน่าดูมันน่ารักเหลือเกินกับหม้อหุงข้าวนะฮะ

มีคนบอกว่าพี่เป้ไม่ติดนะคะถ้าจะเป็นวันศุกร์สุดกับเป้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็หาเพลงที่มีจังหวะให้ได้ฟังกันไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยจัดเต็มเนาะกรุงเทพติดอันดับโลกอีกแล้วครับคุณผู้ฟังกรุงเทพเรานะครับติดอันดับ4ของโลกครับคุณผู้ฟังเป็นรองแค่ปารีสปักกิ่งแล้วก็นิวยอร์กครับผมมันน่าติดอันดับ4ของโลกเรื่องอะไรครับมีผลสำรวจนะฮะเขาบอกว่ากรุงเทพติดอันดับ4เป็นเมืองที่มีร้านลักชัวรี่เปิดใหม่มากที่สุดในโลกอ๋อยาถ้าจะมองอีกทีก็คนไทยติดหรูอย่างนี้เหรอสถิตินี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นนะฮะว่ากำลังซื้อแล้วก็รสนิยมของชาวติดหรูในไทยนั้นส่งพลังนะฮะแบรนด์ไฮเอ็นต่างมองว่าโอ้ศักยภาพของการตลาดบ้านเราเนี่ยแหมกำลังซื้อสูงเหลือเกินนะฮะพากันมาเปิดแฟลชชิพสโตร์ระดับแบบเมกะสโตร์อะไรเงี้ยนะครับนำเข้าคอลเลคชันเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามาเอาใจนักช็อปชาวไทยจัดเต็มเป็นอันดับ4ของโลกครับคุณผู้ฟังแม่เจ้าแล้วอยู่อันดับ4กันเลยเหรอเนี่ยนะฮะรองจากปารีสอย่างเงี้ยรองจากปักกิ่งเงี้ยรองจากนิวยอร์กอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่บ่งบอกเหมือนกันนะว่าบ้านเรานี่ก็มันเขาเรียกไงคนไฮโซรวยก็รวยไปเลยเนาะมันมีหลากหลายเหลือเกินนะฮะชีวิตวุ่นวายเนาะชีวิตวุ่นวายมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งของโปรเจโต้ฮะใช้ชื่อเพลงนี้เหมือนกันว่าชีวิตวุ่นวายครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเป็นเพลงใหม่ของเขาทีเนี้ยวันเนี้ยลองสำรวจตัวเราดูนะฮะว่าช่วงเนี้ยเอาช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ชีวิตของเราเนี่ยวุ่นวายอยู่กับสิ่งอะไรบ้างช่วงนี้พี่เป้ก็วุ่นวายอยู่กับต้นมะละกอหลังบ้านครับคุณผู้ฟังกระรอกเอ้ยนกเอ้ยไปแอบจิกแอบกิน โอ้ยเราก็กะรออยู่ว่าโอ้เดี๋ยวเราจะไปเอาลงมานะโอ้มันเหลืองๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอเอาลงไม่ทันปุ๊บโดนกระรอกกินนกจิกกินอย่างเงี้ยหมั่นไส้มันเหลือเกินอ่ะชีวิตช่วงนี้วุ่นวายกับอะไรบ้างส่งบอกกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปครับในเช้านี้นะ

ข้อความนี้บอกว่าวุ่นวายว่าจะซื้อหวยดีไหมนะวันก่อนเห็นก้อนเมฆเป็นตัวเลขชัดเกินโอ้ถ้าเป็นพี่เป้ซื้อนะเลขอะไรอ่ะบอกกันมั่งได้ไหมอ่ะ

อันนี้บอกว่าวุ่นวายอยู่กับราคาทองคำนี่แหละครับพี่เป้คะดีดขึ้นดีดลนเละเทะไปหมดละวันๆไม่ต้องทำอะไรนั่งดูกราฟนี่แหละค่ะหัวจะปวดค่ะดูอยู่เหมือนกันเมื่อวานลงไปแต่วันนี้ขึ้นอีกแล้วโอ้ขึ้นมาเป็นพันเลยเบาได้เบานะมันสวิงแล้วเอาจริงๆอะวุ่นวายกับการส่งลูกไปโรงเรียนค่ะ

ข้อความนี้บอกว่าชีวิตผมวุ่นวายกับการจัดบ้านนะครับดีครับถ้าทำสิ่งที่ดีมันก็คงดีวุ่นวายกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจากเด็กปืนใหญ่ครับมันไส้ไหมพวกเราวุ่นวายกับเรื่องราวของการเปิดเทอมนะฮะของลูกๆโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะเอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย

0: มีคนถามว่าพี่เป้คะมะละกอพันธุ์อะไรคะลูกมันดกมากเลยอะพี่เป้ปลูกเองหรือว่าซื้อมาปลูกคะยังไงคะเนี่ยมันมาเองครับคุณผู้ฟังคือมันขึ้นต้นมาเป็นต้นเล็กๆอ่ะก็คาดว่านกอะไรเงี้ยเขากินอะไรมาแล้วเขาก็มาปล่อยทิ้งไว้หรือเปล่านะฮะแล้วมันก็ขึ้นเป็นต้นเล็กๆเราเห็นว่าเออเป็นต้นมะละกอนี่งั้นย้ายมันย้ายไปปลูกในจุดที่มันควรจะอยู่ได้ก็คือมันจะต้องสูงและโตยาวขึ้นไปใช่ไหมผมก็เลยย้ายมันไปปลูกตรงนั้นปรากฏว่าตอนแรกก็เล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีลูกไม่เว้ยเพราะปลูกไปตั้งนานแล้วนะมันก็ไม่เห็นมีสักทีแต่พอมันออกลูกมาเท่านั้นคุณผู้ฟังโอ้โหมาเต็มดกจริงใครอยากเห็นว่ามันดกเบอร์ไหนนะฮะเข้าไปดูใน IG พี่เป้ก็ได้นะฮะรูปล่าสุดที่ลงไว้มาแบบว่าเนืองแน่นมากแต่ว่าล่าสุดนี่โดนนกโดนกระรอกเนี่ยแอบแทะไปก่อนเนี่ยเราก็จะกำลังเล็งๆอยู่ว่าเราก็อยากจะกินนะให้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะไปเอาลงมาปรากฏว่าเขาอะไปแอบกินของเราก่อนเงี้ยแค่นั้นแหละนะฮะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
4: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
7: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
8: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: คุณผู้ฟังครับเพลงที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ของ Tattoo Color ครับแล้ว Tattoo Color เองนะครับตอนนี้มีข่าวออกมาว่านะครับจะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นะฮะที่ราชมังครับผมว้าราชมังคลากีฬาสถานนะครับช่วงปลายปีนี้นี่แหละนะครับเขาจะไประเบิดความมันกันตรงนั้นเดี๋ยวไว้ติดตามกันอีกทีนึงกันละกันนะฮะกับ Tattoo Color นี่คือเพลงที่ชื่อว่าขอให้เราทั้งคู่โชคดีเราฟังดูนะฮะงานล่าสุดของ Tattoo Color ครับ

0: ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะฮะในทุกวันวันนี้ก็ข้อความโหหลั่งไหลพังพลูมาเพียบๆเลยนะฮะกับเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเนาะวุ่นวายกับการช้อปปิ้งนะฮะ My Pickleball ครับแหมดีฮะจะได้ไปออกกำลังกายวันนี้ก็วงวุ่นวายกับการยืมจานชามวัดบัวขวัญแล้วก็ล้างค่ะเป็นงานทำบุญใช่ไหมครับนะฮะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายกับน้องหมาครับพี่เป้ลุ้นทุกวันว่าน้องจะเซอร์ไพรส์อะไรให้กับเราในแต่ละวันแต่ละวันนั่งกัดโซฟาซะรูโบเลยค่ะโอ้ยหมามันกำลังแบบมันเคี้ยวเนาะเคี้ยวมันกำลังขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะวุ่นวายกับการแลกไมค์หาวันหยุดเที่ยวค่ะน่าอิจฉาเหลือเกินแต่ละคนนะฮะกับความวุ่นวายแบบนี้โอเคไปดูกันว่าวันนี้ความวุ่นวายของใครเนาะที่จะได้รับไปกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทยินดีด้วยกับคุณโจ้นะฮะสวัสดีครับคุณโจ้ครับ
1: สวัสดีครับพี่เป้
0: เย้โอ้เสียงมีความสุขเลยเนาะวันนี้เนาะ
1: คร
0: ับ โอเคคุณโจ้ช่วงนี้วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเนี่ย
1: ราคาทองนี่แหละครับเหวี่ยงมากตามภาษาชาวดอยอ่ะครับพี่เป
0: ้ทางนี้ก็ติดดอยเหมือนกันครับผม
1: ติดไม่ดอยธรรมดาด้วยเราดอยสูงสูง
0: ดอยที่มันกำลังขึ้นไปตอนหลัก8ป่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตอนนี้ดูสิมันลงสิตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้69ป่ะ
1: เมื่อเช้ารู้สึกน่าจะไม่กล้าดูครับ
0: 6969เพราะเมื่อวานน่ะมันลงไปที่68แล้วเช้านี้ขึ้นมาที่69ใช่ไหมนี่69แล้ว69แล้วเท่าที่ผมดูตรงนี้นะฮะ69440
1: โอเคเอานี่ผมไม่กล้าเข้าดูเลยพี่เป้เมื่อเช้าไม่กล้าเลยคร
0: ับ โอ้ยดูเอาหน้าช่วงนี้มันขึ้นลงๆนะก็สวิงแบบหนักมากอีกช่วงนึงนะครับก
1: ็
0: ดูดีๆใจร่มๆเข้าไว้
1: ดีใจมากพี่เป
0: ้โอเค
1: ผมเล่นทุกวันเลยแล้วแฟนผมเขาเคยได้แล้วเขามาขิงผมนี่เดี๋ยวผมจะขิงคืนแล้ว
0: แต่พอเราได้มั่งแล้วก็น้องก็ต้องขิงน้องนิดนึงแหละเนาะแต่วันนี้ขิงว่าได้จากพี่เป้ด้วยแล้วกันนะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนาะ
1: ครับผม
0: จัดไป1เพลงที่อยากฟังคือ
1: เมื่อวานพี่เป้เล่นทีมเต้นอาราบิกแล้วเพลงสุดท้ายที่พี่เป้เปิดไว้ยังเต้นไม่หมดเบอร์ขอใจแรกเบอร์โทรคร
0: ับ ยังติดลมยังอยากเต้นต่อโอเคได้เดี๋ยวเปิดได้นะฮะขอบคุณมากคุณโจ้ครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ยินดีมากครับครับผมโอ้ได้ไปแล้วกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะขอบคุณมากนะครับในทุกข้อความที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะ

ครับแล้วก็น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับป้ายนี่ติดลมจากเมื่อวานจัดให้ต่อหญิงลีศรีจุมพร

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: บินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
2: ไปกันเถอะคุณผู้ฟังปักหมุดไว้เลยนะครับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับพี่เป้ก็อยากจะไปมากๆนะครับนี่ก็เล็งไว้อยู่นะก็ทุกการเดินทางนะครับของพวกเรานั้นจะสะดวกยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการบินไทยเขามอบสิทธิพิเศษครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะรับส่วนลดทันที400บาทนี่สำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านทางแอปพลิเคชันของ Grab นั่นเองนะครับไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานก็ได้นะฮะก็เดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับและนี่อันนี้เตรียมเลยนะเตรียมตัวเลยไปพบกันในงานรักคุณเท่าฟ้าครับคุณผู้ฟังวันที่4 5 6 7นะ4 5 6 7 4วันนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้า M Sphere ครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่การบินไทยตั้งใจเตรียมมามอบให้กับพวกเราครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารแล้วก็แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Royal Orchid Pass นะครับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมากมายนี่แล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับย้ํานะฮะว่าไปเจอกันที่งานรักคุณเท่าฟ้านะครับวันที่4จนถึงวันที่7มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้า M Sphere เดี๋ยวพี่เป้ไปเจอกันแน่ตรงนั้น เรื่องเที่ยวเรื่องการเดินทางเป้พร้อม
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมชอยส์มัมเลือก
6: เมียวเลิฟ

0: เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
1: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดาลอบบูเลสปอนทีจี
1: วุ่นวายอยู่กับน้องหมีอยู่นั่นแหละ
2: ก็น่ารักไงมีควาย
1: นะ
2: เพราะว่าเราพอดีเห็นคลิปว่าขึ้นมาไง
1: ทำไปทางอื่นได้ไหม
2: เอาเราคุยกันอยู่ตรงข้างหน้าเนาะแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังด้วยไง
1: อุ้ยโอเคได้ให้คุณผู้ฟังแหละ
2: เราพูดถึงน้องหมีควายอยู่น่ารัก
1: พอแล้ว
2: นะคะอ่ะเราพูดถึงเทคโนโลยีบ้างดีกว่านะคะกลับไปที
1: ่
2: บ้านเกิดของพี่เป
1: ้เอาก็แคมบริดจ์เดย์เดี๋ยวจะจ่อไหนใจทำไมคุณจะหมายถึงที่ไหน
2: ลอนดอน
1: อ๋อก็ได้อยู่ลอนดอนก็ใกล้เคียง
2: ได้อยู่ด้วยจ้า ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะบอกว่าการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการจับผู้ต้องหาโหน่าจะเป็นประเด็นที่คงจะต้องคุยกันเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็มีกลุ่มสิทธิมนุษยชนเขาเตือนว่าอาจจะเปลี่ยนประชาชนทุกคนเนี่ยให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นนะคะเขามีการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะติดตามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในพื้นที่สาธารณะนะคะก็เหมือนกับเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันระหว่างความมั่นคงสาธารณะกับเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะคือตั้งแต่ต้นปี67เป็นต้นมานะคะตำรวจนครบาลลอนดอนก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยสามารถช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายได้ประมาณ 2,500 รายอันนี้รวมถึงคดีร้ายแรงต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นข่มขืนปล้นความรุนแรงทางเพศอะไรแบบนี้นะคะคือสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เรื่องของการใช้กล้องจอปิดในพื้นที่สาธารณะก็เยอะอยู่เหมือนกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีการเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าข้อมูลของผู้ที่ไม่ตรงกับบัญชีเฝ้าระวังเนี่ยจะถูกลบทันทีแล้วก็ในช่วง12เดือนจนถึงกันยายนที่ผ่านมานะระบบสแกนใบหน้ากว่า3ล้านครั้งเนี่ยแจ้งเตือนผิดพลาด10ครั้งเท่านั้นโดยที่ก็ไม่ได้มีการจับกลุ่มจากข้อมูลที่ผิดพลาดแม้แต่กรณีเดียวนะคะแต่ว่าก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มสิทธิเสรีภาพพลเมืองเขาก็มองว่าประเด็นสำคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องความแม่นยำแต่ว่าเทคโนโลยีนี้มันจะทำให้ประชาชนทุกคนถูกตรวจสอบเหมือนกับว่าฉันเป็นผู้ต้องสงสัยนะตั้งแต่ฉันก้าวเท้าออกจากบ้านเลยทั้งที่เราอาจจะไม่ได้มีพฤติการใดๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมเขาก็มองในมุมนั้นกันนะคะ
1: แต่มันเอามาช่วยเหลือมันก็ดีนะ
2: มันก็ดีมุมนั้นนะคะปิดท้ายกันนะกับมิสเตอร์ DIY ค่ะผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์นะคะฉลองครบรอบ10ปีในประเทศไทยกับแคมเปญ10 years beside you ค่ะตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอดเลยและอย่างที่บอกนะว่าปีนี้เนี่ยแบรนด์พรีเซนเตอร์ของมิสเตอร์ DIY ก็คือโจอี้ภูวศิษ
1: ฐ์โจอี้ผมชอบเขานะเขาน่ารักมาก
2: น่ารัก
1: เป็นคนที่น่ารักมาก
2: ใช่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเพลง10 years right beside you นะคะสะท้อนเรื่องราวดีๆนะคะที่ Mr. DIY อยู่เคียงข้างคนไทยทุกโมเมนต์เลยแล้วก็ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ห้ามพลาดโปร back to school ค่ะก็ยกขบวนสินค้ามาช่วยลดภาระคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะรับเปิดเทอมกับสินค้าลดสูงสุด 50% เครื่องเขียนเอ่ยกระเป๋ามีรองเท้านักเรียนถุงเท้าเพียบเลยแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะ
1: แล้วราคาดีด้วย
2: ใช่ช่วยคุณประหยัดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันก็คือครบจบในที่เดียวนะคะพร้อมกับฉลองใหญ่ด้วยนะกับคอนเสิร์ต10 years beside you คอนเสิร์ตสุกเต็ม10นะคะซึ่งคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี
1: ้
2: ที่ไบเทคไลฟ์นะคะ
1: มีจูอี้แน่นอน
2: เอาอยู่แล้วละเธอ ไม่มาได้อย่างไรล่ะ
1: ใช่มั้ย
2: นะคะเพราะศิลปินดังเพียบเลยมีโจอี้ภูวศิษฐ์แน่นอนบอดี้สแลมปาล์มมี่ก้องห้วยไร่ลำไยหายทองคำนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆไม่ต้องลุ้นนะคุณผู้ฟังแค่ช็อปครบ 1,000 บาทแอดไลน์เลย @MrDIYThailand ลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมงานนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมจำกัดเพียง 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้น
1: อุ๊ยต้องรีบนะต้องรีบนะ
2: อย่าลืมนะคะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ Mr. DIY ช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happyเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
3: DJ Playlist 55 Minutes
0: ดีเจเป้
1: 9โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟน้องนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์ทำไมฮะวันศุกร์สนุกกับเป้วันนี้เราจะสนุกกันแบบว่าหลังตรงหน่อยนะคุณผู้ฟังดีไหมเนี่ยแบบเนี้ยเริ่มที่พี่ต่ายเป็นพักนะฮะเช่นเลยโอเคเป็นการเต้นแบบหลังตรงนิดๆเชิดๆหน่อยๆเมื่อวานเราเต้นแอโรบิกไปแล้วไงวันนี้เราเต้นแบบหลังตรงนิดนึง

พี่เป้คะพี่เป้คะเพลงบูมแรงของพี่เบิร์ดนี่หลังตรงไหมคะอ้าวตรงนะแน่เห็นไหมเราก็จะเต้นแบบจังหวะนี้กันนะวันนี้ดีไหมดีไหมพวกเราวันศุกร์สนุกกับเป้แบบหลังตรงครับใช้ไหล่เต้นก็ได้ดักไหล่พอได้ไหม

ดีใจเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงข้อความนี้บอกว่าเพลงจักรยานสีแดงพี่เป้อันนี้ก็เต้นหลังตรงนะอันน่าได้สิเอามา

0: ยังคงหลังตรงนะฮะพวกเรายังคงหลังตรงนะฮะ
1: เฮ้ UHT บ้าง UHT

มีคนบอกว่าข้อเข่าโอเคค่ะแต่ส้นเท้ากับตาตุ่มแตกไปแล้วค่ะทาครีมครับทาครีม ต้องทาครีมหน่อยนะมันมีครีมที่แบบทำมาเพื่อเฉพาะเลยนะส้นเท้าแตกเนี่ยลองดิ

โอ้มีคนส่งรายชื่อเพลงของพี่มอสมาเยอะมากเลยนะฮะแต่พี่เป้ขอเลือกเพลงนี้ได้ไหมเพราะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่และหลังเราตรงแน่นอนกับการเต้นเพลงนี้จำได้ไหมว่าอยู่ในอัลบั้มไหน6212ใช่ปะ

ชื่อในเกรด A นะฮะ8สมาชิกนะตอนนั้นก็มีน้องปอน้องเจนนี่น้องแอนนาน้องมิเชลใช่ไหมฮะฝ่ายหญิง4คนฝ่ายชายมีใครมีเวมีทีนมี X อีกคนใครนะคุณผู้ฟังอีกคนนึงใครเนี่ยพี่เป้ติดอยู่อีกคนหนึ่งถ้านึกออกบอกกันด้วยนะฮะพี่เป้วันนี้เพลงแบบโอ้โหแนวเพลงแบบเจนซีมากๆเลยซีเนียอาจอกแล้วเพลงนี้ล่ะเลยซีเนียเข้าไปอีกรู้จักเปล่าเออเตะเราลืมเตะไปได้ไงใช่ไหม

คุณเป้คะยืนถ่ายเอกสารไปโยกไปค่ะเพื่อนร่วมงานเดินผ่านมองแล้วก็ขำด้วยความชื่นชมหรือสงสารก็ไม่รู้ชื่นชมแหละเรามีความสุขไงพอเรามีความสุข

เป็นเพลงที่เล่นคำได้ดีเนาะเอาคำว่าลาออกนะฮะมาเล่นกับเรื่องของความรักลดเลอมากฮะคนเขียนเพลงสมัยก่อนเนาะ

พี่เป้เงินเดือนออกยังออกแล้วครับแต่ไม่พอใช้ครับเดือนนี้สารภาพค่าใช้จ่ายเยอะมากเหนื่อยมากพี่น้อง

ใจมากเงินเดือนเหรอครับพี่เป้เงินเดือนที่เหลือคือเหมือนตังทอนเลยค่ะพี่กันบอกว่าเงินเดือนออกใช่ไหมคะช่วงนี้ออกไปเลยค่ะมันออกไปเลยครับพี่คะทำไมเราเหมือนกันจังอ่ะหัวอกเดียวกันเลยเนาะ

ข้อความนี้บอกว่าแรกเล่นแรกก็เต้นหลังตรงนะหลังๆเริ่มยกหัวแล้วนะพี่เป้อุ้ยตายผิดคอนเซปต์ไม่ได้กลับมาเต้นหลังตรงต่อเดี๋ยวพวกเราอ่ะมาเต้นหลังตรงกับพี่นิดอรพันธ์หน่อยเพลงนี้ชื่อสั้นๆว่าโดน

0: โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: นี่เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ข้อความส่งมาเรียกร้องให้เปิดกันทาทาพี่เป้ทาทาเลือกเพลงนี้ให้ฟังกันละกันนะฮะเพราะดูจังหวะแล้วหลังตรงได้อยู่แมลงครับแมลง

ความนี้บอกว่าฟังพี่เป้กับคุณแม่สามีทุกวันค่ะวันนี้คุณแม่ถามว่าเอ๊ะวันศุกร์เป็นยังไงอ่ะวันนี้ธีมเพลงคือโยกหลังตรงค่ะก็เลยนั่งโยกให้คุณแม่ดูคุณแม่ขำค่ะว่ะ

0: ดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ขอชะแวะมาที่ Debut Track กันก่อนนะฮะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเมื่อยหลังแล้วพี่เป้อ่ะเราพักหลังฟังเพลงนี้กันหน่อยเป็นเพลงใหม่นะครับแนะนำในช่วง Debut Track ครับเป็นเพลงของลานดอกไม้ชื่อเพลงว่าเดิมๆครับ

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: เอาล่ะทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์สนุกกับเป้นะครับเราจะมาปิดท้ายกันนะครับวันนี้วันศุกร์สนุกกับเป้เราแบบเต้นกันแบบหลังตรงเนาะเพลงนี้มั่นใจมากว่าหลังตรง

งปะล่ะเพลงนี้นึกถึงพี่อั๋นเลยอ่ะสุขกันเถอะเรานะครับพวกเรามาแต่ถ้าเกิดยังไม่สะใจนะฮะเดี๋ยววันนี้วันศุกร์สุดกระเป้มี EP 2นะฮะเจอกันตอน11

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีเซลดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: ายเชฟ
1: อินสปิเรชั่นจากเจนนี่ปานัน
2: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอดไม่ได้อ่ะชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: 10โมงแล้วเธอมีอะไรกินเปล่า
5: ฉันเพิ่งกินไปตอน8โมงกว่า10โมงจะกินอีกแล้วเหรอ ไม่มี
4: มีอะไรเหลือบ้างไหม
5: ไม่มีเหลือฉันกินหมดทุกอย่าง ไม่มีเหลือสำหรับเธออะไรทั้งนั้น
4: พึ่งอะไรไม่ได้เลย
5: ไม่ได้พูดเลยเธอต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะ
4: เหนื่อยใจจริง
5: ทำไมเธอจะกินอะไรปกติเธอไม่กินนะ
4: ก็วันนี้วิศวะไฟเอาเวอร์ไง
5: ทำไมเธอไม่เตรียมตัวมาเธอรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องไฟ
4: ก็กล่าวว่าจะฝากต
5: ั
4: วเล
5: ็
4: ก
5: อ่
4: ะฝากตัวเล็กอยากกินข้าวปลาแกะคิดไว้ในใจแล้วอ่ะแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถามปุ้มว่าเอาวันนี้ตัวเล็กไม่มานะ
5: เขามาเขาไปทำงานที่อื่น
4: เอาหรอ
5: เขามีภารกิจด้านนอก
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีลูกอม
5: เหรอกินลูกอมแทนข้าวเลย
4: กินลูกอมไปก่อน
5: มันใช่เปล่า
4: ใช่
5: เดี๋ยวลองไปคุยขี้เขียดูก่อนว่ามัน
4: ขอไม่เอาได้ปะ
5: เผื่อมันมีอะไรเหลือ
4: ขอไม่ฟังด้วย
5: กลัวเพื่อนเป็นลมไง
4: ไม่เอา
5: จัดรายการตั้งหลายชั่วโมง
4: ดูไม่ใช่ดูไม่ใช่น้ำใจ
5: มันคือน้ำใจนะนี่เผื่อแผ่เลยนะ
4: ดูปัดๆอ่ะ
5: ถ้าเข้าใจอย่างนั้นได้ก็ดีไม่ต้องอธิบายเยอะ
4: ขนมมีไหม
5: ขนม
4: ปุ้มมันต้องมีแน่เลยเดี๋ยวไปแย่งปุ้มดีกว่า
5: ปุ้มไม่มีหรอก
4: ไม่มีเลยหรอ
5: ไม่มีขนมอาจจะมีเดี๋ยวไปดู
4: เห็นไหม
5: เดี๋ยวไปคุยให้
4: ไม่เอาไม่ใช้คำนี้สิ
5: มันของมันเยอะไงมันต้องใช้คุยนิดนึง
4: เป็นอะไรเหนื่อย
5: อ่
4: านข่าวดีกว่าไป
5: ได้อันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเรื่องนี้อัปเดตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ระเบิด
4: โอ้โห
5: จนเกิดไฟไหม้
4: เห็นข่าวเยอะมากแล้วบ่อยครับ
5: เยอะมากนะคะที่เมืองอายาเซอยู่ในจังหวัดคานางาวะญี่ปุ่นเขามีโครงการทดลองนะคะเอาระบบ AI เนี่ยมาช่วยคัดแยกประเภทขยะแบตเตอรี
4: ่
5: ก็บอกว่าจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือจะมีตู้สำหรับทิ้งขยะประเภทนี้เนี่ยเอาไปตั้งไว้เลยที่ศาลาว่าการเมืองนะคะซึ่งตู้นี้มันก็จะมีระบบ AI ติดตั้งอยู่ก็จะช่วยคัดแยกขยะแบตเตอรี่ได้หลายประเภทเลยนะคะพอเราเอาขยะแบตเตอรี่ไปสแกนด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้เนี่ยระบบ AI นั่นก็จะประมวลผลเพื่อคัดแยกประเภทของขยะนะคะแล้วก็แนะนำด้วยนะว่าเธออันนี้ทิ้งช่องนี้อันนี้คนทิ้งช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภายในตู้ยังมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะกรณีเกิดอุบัติเหตุแบตเตอรี่ระเบิดจนไฟลุกอ่ะระบบก็จะทำงานดับไฟเองโดยอัตโนมัติ
4: ค่ะ
5: คือเรื่องของขยะพวกแบตเตอรี่พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะในญี่ปุ่นเนี่ยคือบอกว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าเวลาคนไปทิ้งอ่ะทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปมันก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้แล้วไหม้ในรถเก็บขยะด้วยนะคือนายกเทศมนตรีของเมืองอายาเซะเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากจะทำให้โครงการนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการสนับสนุนการทิ้งพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าการทิ้งแบตเตอรี่เก่ารวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบชาร์จซ้ำได้เก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นอันตรายอ่ะนะคะก่อให้เกิดไฟไหม้ได
4: ้
5: นะคะเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะ
4: ใช่อย่างนี้ข่าวที่เราเห็นกันแหละเนาะ
5: นั่นน่ะสินะคะเพราะฉะนั้นก็คัดแยกขยะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะปุ๊บ
4: อุ๊ยตายปริ๊ดเหรอ
5: ปัสสาวะเล็ด
4: นั่นไงปริ๊ดออกมา
5: เธอองจริง
4: ไม่คุณทำท่
5: า
4: ไม่คุณทำท่าแล้วผมรู้เลยว่าคืออะไรอ่ะ
5: รู้เลยเหรอทำไมรู้อ่ะ
4: ว่ามันท่ามันคือปริ๊ดเลยอ่ะ
5: เธ ธอมันเป็นเรื่องที่แบบมันเสียความมั่นใจนะ
4: ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญกับมัน
5: ต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเปียกซึมมาคอยกวนใจแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะ
4: ครับ
5: โซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของคุณผู้หญิงทุกคนค่ะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะเลยซึ่งโซฟีแอลเนี่ยนะคะแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะแล้วก็จุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวเพราะฉะนั้นสบายใจเรื่องกลิ่นนะคะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแห้งสบายตลอดวันนะคะแล้วก็เราไม่ต้องกลัวอับชื้นด้วยนะที่สำคัญคือเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์นะคะเป็นตัวช่วยที่ช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้คุณสบายใจได้ในทุกๆกิจกรรมนะคะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปออกกำลังกายหรือแม้แต่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำแล้วก็กลิ่นค่ะหาซื้อได้แล้วนะแวะได้เลยที่ 7-Eleven ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada และ TikTok Shop ด้วยนะคะ
4: หาซื้อสะดวกแบบนี้สบาย
5: สะดวกมากแล้วก็เซิร์ชได้เลยค่ะโซฟีแอล S O F Y A I L E โซฟีแอลแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นนะคะ
4: ครับ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

10โมงกว่าครับยังอยู่กับพี่เป้นะครับวันนี้วิสวะไฟเอเวอร์นะครับเราจะอยู่กันจนถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนกันนะทุกคนทุกคนเคยมีปัญหาเรื่องของจิ้งจกบ้างไหมคือจิ้งจกเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันชอบกินแมลงเนาะนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยเราก็มองไปมามันก็ไม่ค่อยมีแมลงบินตอมไฟสักเท่าไหร่หาแมลงกินก็ยากมันก็ชอบอยู่ในบ้านเราแล้วที่สำคัญคือโกรธมากเกลียดมันมากก็เพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในแอร์แล้วทำให้ระบบแอร์ช็อตปุ๊ชเงี้ยแล้วยังไงซ่อมก็ไม่ได้ แผงวงจรไหมแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนแอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเกลียดมากเลยตอนนี้เกลียดจิ้งจกมากนะครับหาวิธีไล่มันหลายวิธีละไม่รู้จะทำยังไงให้มันไม่มีอยู่ในบ้านพอเอาออกไปเคยให้จับออกไปใช่ป่ะผมไม่กล้าจับนะให้คนอื่นจับ เคยจับออกไปยังไงมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วผมก็ยังสงสัยว่ามันกินอะไรแวะก็ในเมื่อในบ้านเรามันก็ไม่ได้มีแมลงปรากฏว่ามันไปกินของในขยะคุณผู้ฟังมันไปกินเศษอาหารจุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยงงมันเนาะไอ้จิ้งจกเนี่ยนะฮะเคยมีคนบอกว่าเอาห่อเอาอะไรนะหัวหอมแดงใช่ไหมแล้วก็กระเทียมทุบๆๆๆอย่างเงี้ยใส่ถ้วยเล็กๆใส่ถุงแบบเป็นตะข่ายแล้วก็ไปวางตามมุมมืดหลังตู้เสื้อผ้าหลังแอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันชอบเข้าไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันก็ยังไม่เห็นจะไปไหนนะมันก็ยังอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังมีไหมมีวิธีไล่จิ้งจกบ้างไหมแบบถาวรเลยไม่ต้องให้มันอยู่ในบ้านเราเลยอะไรเงี้ยมีคนแนะนำเลี้ยงแมวพี่เป้แมวไล่ตะครุบจิ้งจกจริงดิ

0: อุ้มมีหลายคนบอกว่าเลี้ยงแมวช่วยได้จริงๆนะพี่แมวมันช่วยไล่จิ้งจกก็เรื่องใหญ่นะให้เลี้ยงแมวอีกเนี่ยโอ้โหเอาเวลาไหนไปดูแลมันอ่ะยาเบื่อจิ้งจกไม่เอาอ่ะไม่อยากฆ่ามันอยากให้มันออกไปเฉยๆไม่อยากให้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะฮะจิ้งจกกับจิ้งจกทอดกระเทียมไม่เอาไม่เอาเลยไม่ไหวถ้าเรื่องนี้พี่เป้คะเลี้ยงตุ๊กแกสิคะอาจจะช่วยได้นะคะยิ่งหนักสิถ้ามีตุ๊กแกอยู่ในบ้านบ้าเหรอ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่

0: เย้น่ารักเช่นกันครับที่ร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้ครับวงมีนนะครับกับเพลงไม่ธรรมดานั่นเอง
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: วันนี้นะฮะเพลงที่พี่เป้เอามาให้ทายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะฮะความยากมาอยู่ตรงที่ว่าคือเพลงนี้พี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแบบลืมไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นเพลงเพราะเพลงนึงแล้วนะนะฮะลองตั้งใจฟังดูนะฮะว่านี่คือเพลงอะไรนะครับเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้พี่น้องจำได้ไหมอีกทีลองทายดูครับว่าซาวที่ขึ้นมาแบบนี้คือเพลงอะไรส่งคำตอบกันครับ
1: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48 บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139 บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588 บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3 ลังขึ้นไปลังละ405 บาทถึง3 มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
7: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
8: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
7: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7 สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ที่ไหนนะคะขออีกที
7: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7 สาขาใกล้บ้านคุณ
6: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48 บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139 บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588 บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3 ลังขึ้นไปลังละ405 บาทถึง3 มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2 ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2 ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่บ้าน
11: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2 ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2 ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
0: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
2: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
0: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
11: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
12: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
13: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
14: Smiley Request
13: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
15: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
16: คุณผู้ฟังครับโจทย์วันนี้ของเราบอกว่ายากนิดนึงนะฮะบางคนถึงขั้นยอมค่ะยอมแพ้ค่ะนะฮะแล้วก็รายชื่อเพลงที่ส่งมากันเนี่ยก็จะมีเธอคือความฝันพื้นที่เล็กๆนะฮะบางคนก็ขอมอบโง่งมงายกว่าจะรัก XYZ สคส.คิดว่าเป็นลมหนาวค่ะแต่คิดไปอีกทีไม่น่าจะใช่ค่ะว่ะความลับโปรเจกต์ H ว่ะอย่าทำให้ฉันรักเธอนะฮะบัวชุมพรฟอร์ดเลิฟเมสเซจก็มาเห็นไหมก่อนตายบิ๊กแอนยังมีเลยโอ้แต่ละวันนี้หลากหลายมากอ่ะลองฟังดูซิว่าเฉลยคือเพลงอะไรมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมตึ๊บ

0: มันน่ารักตรงเสียงตอนท้ายด้วยเนาะ
1: ดูดิดูดิมีคนบอกกรี๊ดพอดีเล็กเพลงนี้นานมากจริงๆที่ไม่ได้ฟังเพื่อพี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดได้ฟังเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเอามาให้ทายมีคนตอบถูกนะฮะเก่งมากเก่งจริงๆเก่งจริงๆโอ้สุดยอดมากนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันด้วยนะครับตอบผิดไม่เป็นไรนะฮะเราก็ร่วมสนุกกันแบบนี้ในทุกๆวันอยู่แล้วเนาะนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for Alive นะครับจากธนาคารออมสินครับขอบคุณ Securin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Securin Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: มีหลายข้อความส่งมาอึ้งแล้วก็ทึ่งเหลือเกินกับคนที่ตอบถูกมันเก่งไปแล้วมะเอาจริงพี่เขาเก่งมากเลยนะสุดยอดเด้อสุดยอดจริงนะครับคนตอบถูกเลือกเพลงของทิกเกอร์ไว้นะครับฟังเพลงนี้พร้อมกันครับส่วนพี่เป้ยังไม่ไปไหนนะครับวันนี้อยู่ดูแลแทนน้องแคนนะครับจนถึงบ่ายโมงครับอยู่ด้วยกันนะ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: มขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่านโปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: เธอเคยอึ้งบ้างไหม
8: บ่อยไป
7: อ้าวไม่ได้เปิดยังไงอึ้งยังอึ้งล่ะ
9: เนี่ยเธอต้องไปกินข้าวแล้วนะเป้เธอต้องไปกินอาหารยังไม่ตกถึงท้องเธอเลยนะ
7: คุณผู้ฟังก็น่ารักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้
9: อ๋อหรอ
7: เออ
9: ทำไมเธอไม่ซื้อเองอ่ะ
7: ก็จะฝากคนซื้อก็ไม่มีใคร
9: เธอลองไปซื้อสิ
7: ก็ใครจะดูแลตรงนี้ล่ะ
9: เดี๋ยวปุ้มดูแลให้
7: ปุ้มทำไม่ได้
9: ทำได
7: ้อย่าไปไว้ใจปุ้มฉันถามเรื่องอึ้งก่อน
9: ทำไมอ่ะอึ้งก็เป็นบ่อยเหมือนกันแหละ
7: ใจเงยหน้าไปสิอึ้งปะ
9: อะไรอ่ะ
7: นี่คืออาหารไก่ย่าง
9: เ
7: ขาเสิร์ฟสเต็กไก่มาให้แบบนี้
9: เธอเราเอาไปคืนเขาไหมอ่ะฉันว่าเราเอาไปคืนเขาเถอะเราขอเปลี่ยนจานใหม่ได้ไหมคะ
7: อึ้งไหมใครที่สั่งแล้วก็ตกใจสิครับคือคุณผู้ฟังมันไหม้เกรียมเลย
9: แต่มันเกรียมไปอ่ะ
7: เขาปล่อยจานนี้มาถึงโต๊ะได้ยังไงอ่ะ
9: งงเหมือนกัน
7: เออเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้เราทำไงล่ะ
9: คืนไงไม่เห็นยากเลย
7: กินบ่ได้นะ
9: หรือว่าเลาะหนังออกมาแล้วเนื้อมันยัง
7: ไม่รู้ว่ามันใหม่แบบใหม่วะไม่เกรียมแบบทั้งชิ้นเลยนะเธอจะไหวหรอมันต้องมีกลิ่นไหม้แล้วล่ะ
9: ดูทรงไม่น่าไหวแล้วมันไหม้เยอะไปอ่ะ
7: อุ๊ยตาละน่ารักมากน้องหญิงเพิ่งเข้าเปลี่ยน
9: ส่งไก่ไหม้มาให้หรอ
7: ไม่ใช่น้องหญิงเพิ่งมาถึงเปลี่ยนกะกับปุ้มใช่ป่ะแล้วข้าวที่น้องคุณฟังส่งมาให้ถึงพอดีหญิงใส่หัวอยู่ฉันต้องลงไปเอาเนี่ย
9: หญิงบอกว่าเอ๊ะมันหน้าที่ฉันไม่นะ
7: ขอบคุณครับหญิงขอบคุณมากมาย
9: เธอต้องแบ่งให้หญิงด้วยนะ
7: ได้เพราะว่าเขาบอกว่าส่งมา4กล่องแต่ฉันจะให้หญิง2ชั้น2แกไม่มีสิทธิ
9: ์เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีสิทธิ
7: ์ไม่ฉันไม่ให
9: ้ตกลงเธอจะกินไม้ไก่ไหม
7: ไม่กิน
9: ไม้เกรียมเนี่ยยังไงเอ่ยเธออย่าไปฝืนกิน
7: จริงๆคุณผู้ฟังถ้าเจอแบบนี้คุณผู้ฟังทำไงอ่ะ
9: มันไม่ได้นะ
7: เออโหดเน
9: า
7: ะ
9: ไม่เลยอ่ะ
7: แต่เขาไม่ควรจะเสิร์ฟนะ
9: หรือว่ามันเป็นกรรมวิธีการทำอาหารของร้านเขาหรือเปล่า
7: ก็จะ
9: พูดไม่ออกอันนี้อึ้งดิ
7: อันนี้อึ้งอีก30วิถ้าเป็นกรรมวิธีก็ขอเปลี่ยนร้านเลยนะอันนี้ขอเปลี่ยนร้านเลยไม่ได้มันเกรียมทั้งชิ้นเลยคุณผู้ฟังมันคือไหม้อ่ะมันคืออาหารไหม้แล้วมาเสิร์ฟอ่ะ
9: ไม่ควรทานขนาดนี้เนาะ
7: ค ครับ
9: นะคะอ่ะติดตามกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเรื่องของช่วงเนี้ยเราได้ยินเอาเป็นว่าแทบทุกวันเลยละกันเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลา
7: โอ้มาเรื่องใหญ่นะ
9: ในพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็สาธารณรัฐยูกันดานะคะบ้านเราเองโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะคะนี่เลยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ทำงานร่วมกับสายการบินแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยนะคะโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากคองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศได้เฉพาะการเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังหรือกักกันโรคตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนดนะคะและนอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือจากทางสายการบินให้จัดเตรียมข้อมูลของผู้โดยสารและก็ข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้านะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการคัดกรองนะคะและดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องนะคะและลดผลกระทบต่อการเดินทางผู้โดยสารให้น้อยที่สุดนะคะคือเขาก็ขอความร่วมมือแหละให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยไม่มีความจำเป็นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าอาจจำเป็นมีความจำเป็นจริงๆต้องเดินทางไปหรือยังไงเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อกำหนดล่าสุดกับสายการบินก่อนจะเดินทางด้วยนะเพราะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะคะ
7: ครับ
9: เพราะว่าอย่างเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดอ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
7: คือต้องอัปเดต
9: ต้องอัปเดต
7: เราต้องอัปเดตจริงๆเพราะว่าบ้านถึงจุดวิกฤตแบบนี้เป็นแบบไหน
9: มันไปถึงตรงนี้แล้ว
7: แล้วมันกลายพันธุ์ไหมมีตัวใหม่มาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ย
9: อย่าพึ่งเลย
7: แค่นี้ก็ยากมากแล้ว
9: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังในแต่ละวันของคนเราค่ะมันมีธุระเรื่องราวต่างๆให้เราต้องจัดการเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ทำงานเรื่องในบ้านดูแลกันหมดคือบางครั้งมันยุ่งมากเธออันนี้เข้าใจได้อยู่นะก็ลืมไปจ่ายค่าไฟไงไม่สะดวกไม่สะดวกเดินทางไปที่การไฟฟ้า
7: ระหว่างเขาจะมาเอามิเตอร์ไป
9: ยกคือเธอกะว่าจะไปหลังเลิกงานใช่ป่ะก็ไม่ทันเขาก็ปิดแล้วไงนะคะอาการไฟฟ้านครหลวง MEA เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะพร้อมตอบสนองความต้องการของคนเมืองให้คุณเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้าแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะกับ MEA E-Service แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้าผ่าน3ช่องทางนะคะมีช่องทางแอปพลิเคชันMEA Smart Life อันนี้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้ฟรีเลยทาง App Store และ Play Store นะคะช่องทาง LINE ก็มีนะ MEA Connect ค่ะเพียงคุณเพิ่มเพื่อนนะ @MEA Thailand ดูนิดนึงของแท้เนี่ยต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อบัญชีด้วย
7: ครับ
9: แล้วก็ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th ค่ะรวมทุกบริการด้านไฟฟ้าแล้วก็หมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพนะคะเปลี่ยนธุรกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายสะดวกปลอดภัยนะคะด้วย MEA E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะ
7: คนน่ารักมากคุณฟ้าบอกว่านี่ใช้แอปอยู่ค่ะสะดวกจริงๆค่ะ
9: น่ารักจริง
7: เลิศ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: พร้อมหรือยังครับคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2มาแล้วโอ้โห
2: Hey Mike Check out that girl
1: จำได้ไหมจำได้ไหม
3: Oh Whoa She's hot Whoa
2: Golf Mike
1: ในวันที่พวกเราเบราส์กันทั้งประเทศ
2: yeah, right.
1: ก็ไม่ฮะหมูไม่ได้ฟังนานเพลงนี้มา

กเป็นไงมันไหม เป็นอีกสไตล์นึงนะฮะเราทันในยุคนั้นด้วยเหมือนกันแหละเนาะยุคที่ทุกคนต้องตัดผมไว้แบบว่าเป็นทรงรากไซนันสต็อปครับชั่วโมงนี้วันศุกร์สุนุกเป้กับแบบนันสต็อปเลยทีเดียวจากกอล์ฟไมค์นะฮะไปกันที่ Dragon 5เพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวของเขาอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะครับ Welcome to Fight Club ครับ

พี่เป้นึกถึงไฟเทคที่คุณชบาแก้วเคยเอามาให้อ่ะเออตอนนั้นเราเปิดแล้วก็เต้นกันเนาะได้บรรยากาศของความเป็นเทคตินผับอะไรเงี้ยแต่ปวดตามากเลยนะเพราะมันต้องปิดไฟด้วยอ่ะอีกหนึ่งเพลงครับเพลงนี้นานแล้วที่เราไม่ได้ฟังแล้วมีคนผู้ฟังแบบขอมาเป้ก็เลยต้องจัดให้ซะหน่อยนี่คือพี่เจครับเจเจตรินวัฒนศิลป์

พลงนี้น่าเปิดให้ใครสักคนหนึ่งนะฮะในคลื่นก็คงจะหนีไปพ้นสุทธินาถแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะนางเป็นไดโนเสาร์ของคลื่นแบบนอนสต็อปครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงไปที่ XYZ นะฮะเพลงนี้น่ารักนะเอาจริงกุ๊กกุ๊กกูมีคนถามว่าถ้าหน้าเป็นไดโนเสาร์แล้วใครจะเป็นเต่าตนุก จะยกให้หญิงก็เกรงใจ เกรงใจเดี๋ยวต้องลงไปเอาข้าวอีก

เอ็นดูว่าความนี้นะฮะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่เป้มันเต้นไม่ได้ค่ะแต่ใจมันไปแล้วนะคะโถเอานะใช้นิ้วเต้นแทนได้ไหมเปิดมนุษย์ค้างคาวพี่ติ๊กชิโร่ได้ไหมพี่เป้เพลงนี้ไม่ได้นะฮะติดผ้าป่าครับพี่น้องขออภัย

โอ้โหตายเขาส่งข้อความมาขอเพลงคาราโอเกะของดาวเกตไม่มีอ่ะเพลงนี้โจ๊ะลูกหินอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงนะถ้ามีนี่เปิดแล้วนะเดี๋ยวขอไปสกิดหญิงก่อนหญิงหายหน่อยดีสองเพลงเนี้ยดาวเกตโจ๊ะลูกหิน มันน่าเปิดอยู่นะ

หยุดไม่ได้ค่ะพี่เป้ค่ะพี่เป้ก็หยุดไม่ได้ค่ะมันต้องขยับค่ะไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งของร่างกายค่ะถ้าจังหวะมันจะตื้อขนาดนี้ตอนนี้หรี่ไฟที่ทำงานแล้วค่ะปรับอารมณ์ว่าสมมุติเหมือนแบบอยู่ในผับว้าวดีงามดีงามบอกว่าจัดมาเรื่อยๆนะครับพี่เป้จัดไปครับแบบนอนสต็อปอยู่แล้วมากันที่มันลึกกึ๋กของนาตาลีกันบ้างเพลงนี้เต้นมันมากครับพี่น้องไป

มีคนบอกว่าวันนี้จัด5ชั่วโมงเนี่ยวันจันทร์จะลาใช่ไหมพี่เป้เดี๋ยวสิใจเย็นถึงจะเป็นวันหยุดนะในวันจันทร์เป้ไม่หยุดนะบอกก่อนเป้ไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้หรือถ้าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ Green Wave Everywhere อยู่แล้วนะครับเหนื่อยอย่างพวกเราเป็นเริ่มเหนื่อยนาวินต้าบ้างเปิดตัวนาวินต้าครับเพลงนี้พรหมลิขิต

นบอกว่าเสน่ห์ของการฟังวิทยุก็คือการที่ดีเจเปิดเพลงที่เราคาดเดาไม่ได้ ใช่ไหมว่าเพลงไหนจะโผล่ว่าเพลงนี้ก็ดีเหรอ ยังไงก็ได้ฮะมีความสุขด้วยกัน

0: ผมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: มีคนบอกว่าวันนี้จะไม่ไปลานแอโรบิกแล้วเหนื่อยแล้วพี่เป้ต้องไปซ้ำถ้าพูดถึงลานแอโรบิกนะเพลงนี้โอ้โหเด็กเจนซีฮิตมากเอามาเต้นกันให้ยับเลยเจ็บนิดๆครับเจ็บนิดๆยาหญิงครับหรือว่าหญิงรัฐานี่แหละ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ทางนี้เก็บมะเขือเทศในโรงเรียนค่ะวันนี้อากาศคลึ้มๆไม่ร้อนพากันเต้นดิ้นกันสนุกเลยค่ะเก็บไปเต้นไปเหรอโอ้โหน่ารักอันนี้บอกว่ากำลังรีดผ้าค่ะรีดได้เร็วตามจังหวะเพลงเลยพี่เป้ผ้าเรียบมากดูมีความสุขกันจังเลยนะทุกคนดีครับวันศุกร์สนุกกับแม่ครับผม EP 2นะอันนี้ EP 2 อีกหนึ่งเพลงครับค้างคุณเอาไว้มา

มีคนมาขอจองเพลงจบนะฮะกับวันศุกร์สนุกกับเป้วันนี้ EP 2ด้วยพี่เบิร์ดได้ไหมพี่เป้ได้ถ้าจะจองขนาดนี้พี่เบิร์ดกับแฟนจ๋า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
3: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
2: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
3: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
2: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
3: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
0: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแมวนี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Sta หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: จะมีไม่เยอะนี่อย่ามาเล่นใหญ่กว่าฉันฉันอุตส่าห์เล่นแล้ว
11: เอาสิพอแล้ว
10: ใหญ่มากใหญ่กลับ
11: ฉันใหญ่ไม่ไหวหิวข้าว
10: ทำไมฉันต้องเจอเธอทุกต้นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: อ้าวถ้าเธอไม่เจอฉันทุกต้นชั่วโมงนั้นแปลว่า
10: ฉันจะอ่านแทน
11: เธอจัดรายการไปเถอะ
10: ฉันจะรับตังค์แทน
11: เธออย่ามาทำหน้าที่แทนฉันเลยเธอเอางี้ถ้าเธอมาอ่านข่าวแทนฉันไม่จัดรายการแทนเธอละกัน
10: เอาซีอ่ะ
11: ไม่มีปัญหานะ
10: เอาซี
11: จะทำได้ไปตรวจกันหน่อยคุณผู้ฟังป้ายเปย์ติดราคาชัดเจนหรือเปล่า
10: ใคร
11: ของหมดอายุหรือเปล่า
10: ร้านไหนบอกแจ้ง
11: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ
10: เย็นหิวแล้วไงหิวแล้วโมโหขึ้น
11: เราอย่าเพิ่งโวยวายวันอาทิตย์นี้ไงวันสำคัญทางพุทธศาสนาผู้คนก็ไปเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน
10: หมดอายุหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่าดูด้วย
11: เราอะหมดอายุ
10: ไม่ใช
11: ่
10: ไม่ใช่ของสิ
11: ของในถังอะหมดอายุยังกรมการค้าภายในค่ะเขาจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะลงพื้นที่กันหน่อยไปตามย่านการค้าเห็นว่าไปแถวแถวสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์นะคะชุดไทยทำแล้วก็สินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะจากการตรวจสอบเขาบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็น่ารักนะเขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเธอ เขาก็ติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนเลยแล้วก็สินค้าเนี้ยอยู่ในสภาพเหมาะสมไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุนะคะแล้วก็ราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายก็คือเขาบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ199 ถึง 599 บาทคืออาจจะมีบางชุดนะคะที่อาจจะมีราคาสูงกว่านี้ก็คือต้องดูตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดด้วยแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้เนี่ยสินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะก็อาจจะมีบ้างเนาะเธอต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ประกอบการเขาก็พยายามที่จะตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนนะคะก็เนาะเป็นช่วงที่แบบก็ต้อง
10: ดูต้องพิจารณาต้องสังเกตต้องแยกออกมาดูซิ
11: เดี๋ยวนี้ก็มีไม่น้อยนะที่บางทีเขาก็ไปซื้อสินค้ามาแล้วก็มาจัดชุด
10: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วล่ะ
11: จัดชุดเอง
10: ใช
11: ่
10: เพราะว่าเขาก็เลือกเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี
11: ้
10: แล้วเขาก็ดูในวันที่มันโอเคหมดไม่หมดอายุอะไรเงี้ย
11: โอ้อันนั้นสำคัญนะ
10: ตรงเนี้ย
11: นะคะถ้าเกิดว่าพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมคำว่าไม่เป็นธรรมก็คือไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือว่าดูแล้วเอ้ยเธอสินค้าไม่ได้มาตรฐานนี่นะ
10: โทรแจ้งที่นาด
11: เธอไม่ต้องโทรมาหาฉันจ้าโทรมาหาฉันฉันช่วยอะไรไม่ได้จ้า
10: ทำไมอ่ะ
11: เธอโทรไปสายด่วนกรมการค้าภายในนะจ้า1569ได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ไม่เอาไม่เอาจะโทรแจ้งหน้า
11: อ่ะหรือโทรแจ้งพี่เป้ก็ได้081
10: หนักกว่าเดิม
11: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ให้XDHC
10: นี่
11: เธอเขาเอาใจเจนซีเขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่นะ
10: ใคร
11: กับน้องๆวง Process
10: อู้ตาย
11: ด้วยแคมเปญที่อยากขอให้ทุกคนพร้อมไฟท์ทุกวัน มาเติมวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมจากเครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ให้คุณภาพจากญี่ปุ่นนะคะที่ทุกคนเชื่อถือวิตามินแบบดื่มนะคะที่มีทั้งวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมมีวิตามินดีวิตามิน B6 และซิงค์รสชาติอร่อยนะคะดื่มแล้วสดชื่นพร้อมไฟไม่ว่าจะรถติดก็พร้อมไฟเรียนหนักก็พร้อมไฟหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
10: จัดกันไปนะฮะคุณผู้ฟังเพอร์เซสนี่เขาเก่งด้วยนะ
11: ใช่ปะ
10: ผมชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเขา
11: โอ้โหสุดยอด
10: เนาะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: ทั่วประเทศ

ื่อเพลงว่าแพ้เสียงในหัวอีกแล้วงานของน้องชาชาตินะครับน่ารักดีเนาะเพลงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลีลาการร้องนะครับที่ชาชาไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนนะครับชื่อเพลงว่าแพ้เสียงในหัวอีกแล้วก่อนหน้านั้นหัวใจทศกัณฐ์นะครับที่หลายๆคนเลือกเอาไว้นะฮะนานมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ทวงกันยิกๆด้วยนะฮะก็เลยต้องจัดให้ไปเรียบร้อยเช่นกันนะครับ

ดูคุณผู้ฟังส่องกล้องแล้วก็เห็นพี่เป้เขย่าเขย่าไม่ใช่เขย่านะขยำขยี้ขยี้อ่ะผมอยู่ก็บอกมีเหาหรือพี่เป้ไม่เมคือวันนี้สารภาพก็ได้ไม่ได้สาผมมาใช่ป่ะแล้วก็มาก็ดูสภาพแบบหัวเย็นๆอยู่แล้วน้องที่มาบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอีเราก็ตายละเอากระจกมาส่องหน่อยสิส่องเสร็จแล้วหัวเราก็เย็นมากแล้วจะมาถ่ายอะไรวันนี้ไอ้สนุกอยู่กับแค่หยอกๆไปแล้วนะฮะมาที่เพื่อนสนิทบ้าง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชคเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: เขาเป็นในไลฟ์นะครับเราจะพาไปฟัง Perseus กันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงเราก็พูดถึง Perseus เนาะนะครับ Perseus กับ Vista ได้เพลงนี้เจ้าช่อมาลี

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เซ็งอ่ะ
2: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
0: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังปริดกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
2: ไปถึงสมองเลยเหรอ
0: เพราะแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
2: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
0: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
5: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

โปรเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: รอเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัด

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lighten Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
5: ฟซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมเมื่อกี้ได้ฟังไปแล้วในช่วงของ Smiley Request นะครับก็ขอบคุณสำหรับ Smart Social Bank for Alive ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ

ฟังกับหลับสบายไหมลากันด้วยเพลงนี้นะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับพี่น้องวันจันทร์พี่เป้ไม่หยุดนะฮะยังอยู่กับคุณผู้ฟังแน่นอน8 โมงเช้าเจอกันวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: Inspiration จาก Jenny ปานัน
1: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปไปยะถ้าเธอคิดถึงทริปไปยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
3: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินไป

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เขาตังเขาตัง
7: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมชอยมัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: เร่งรีบตรงนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
1: วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะตรงกับวันวิสาขบูชานะคะก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษให้3สายทางนะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะหรือว่าดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์นะคะคือแจ้งวัฒนาบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะคะ
2: อ
1: ุ้ยตายกับบ้าน
2: ดูดีๆนะ
1: กับบ้านพอดีเลย
2: ดูดีๆนะ
1: ได้ใช้แล้ว
2: ดูดีๆนะ
1: ปกติแล้วอ่ะยกเว้นยกเว้นค่าผ่านทางไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลย
2: อ๋อเหรอทำไมอ่ะ
1: เอามาทำงานไงเออนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดเนาะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนะคะรวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยนะคะก็เหมือนที่พี่ยูบอกดูดีๆเพราะว่าบางเส้นทางเขาก็ไม่ได้
2: ลดนะครับ
1: ไม่ได้ฟรีนะจ๊ะ
2: เออไม่ได้ฟรีนะคุณผู้ฟัง
1: นะคะอ่ะปิดท้ายกันนะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกับงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ค่ะซึ่งปีนี้บริษัทอาหารยอดคุณซึ่งเป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โดเน่ชีสบอลคาราเมลบอลแล้วก็มันฝรั่งแท้กรอบกรอบรวมไปถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้อย่างเดนมาแล้วก็คุกกี้มาร์ติเน่เขาได้เข้าร่วมออกบูธในงานนะคะเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเขามีสินค้าใหม่ที่จะมาเปิดตัวด้วยนะแล้วก็ในงานเนี้ยยังมีไม้ชิมด้วย
2: เฮ้ยเหรออ
1: ่าในบูธยังมีเมนูครีเอชั่นจาก Useful Food มาให้ชิมกันทุกวันเลยนะคะวันนี้29พฤษภาคมใช่ไหม
2: ครับผม
1: เขามีคาราเมลบอลคริสปี้แยมมะม่วงเสาวรสจ้าแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่30มีจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษด้วยแล้วก็มีของแถมอีกมากมายเลยมาที่บูธนะคุณผู้ฟังเราก็ไปชิมเมนูในแต่ละวันที่บูธอาหารยอดคุณนะคะในงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026งานจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 3นะคะซึ่งบูธเขาอยู่ที่บูธ 3E45 ก็แวะไปร่วมงานแล้วก็แวะไปชิมกันได้นะคะกับบริษัทอาหารยอดคุณค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะ
2: จ้ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT Green Wave เพลงดีๆกับ
2: ความรู้สึกดีๆสวัสดีวันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายคนนะเรียกร้องทีมสีลมอตกหลังสวนเคยเล่นทีมนี้ไปประมาณสัก2อาทิตย์ได้ฮะหลายคนเรียกร้องหรือฟังนึกเพลงไหนออกบ้างส่งเข้ามา

ย้ำอีกทีนะฮะธีมวันนี้นะครับสีลมอตกหลังสวนนะฮะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนบ้างนะฮะส่งเข้ามานะจ๊ะ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกส์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเขาว่าในไลฟ์ครั้งล่าสุดนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเขาในไลฟ์ครั้งใหม่กำลังจะมาแล้วนะจ๊ะใกล้แล้วเด้อรอลุ้นเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีศิลปินคนไหนมาบ้างนะครับและธีมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างรอติดตามนะครับ

ว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่ทั่วประเทศเนาะชาวชลบุรีเขางงว่าสีลมอตก.หลังสวนคืออะไร

0: เดี๋ยวอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเอ อตกหลังสวนอะไรเงี้ยมันคืออะไรใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยแถวสีลมแถวอตกแถวหลังสวนเนี่ยจะมีผับบาร์ดังๆนะฮะแล้วก็จะมีเพลงประมาณยุค90นี่แหละนะฮะที่เปิดกันทุกคืนนะฮะหลายคนก็เติบโตมาจากเพลงยุคนั้นนะฮะก็เนี่ยดูจากรายชื่อเพลงเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูทั้งชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงที่2นะครับว่าเพลงมันประมาณฟิลนี้แหละเมื่อก่อนที่เขาเที่ยวกันนะฮะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY
5: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
7: แม่มีหลายคนบอกเกิดไม่ทันจริงป่ะคุณผู้ฟังเกิดไม่ทันจริงๆเหรอยุคหลังสวนอตก.สีลมไม่ทันเหรอโอ้โหตายแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาที่บอกว่าเกิดไม่ทันเนี่ยผมเห็นร้องได้ทุกเพลงเลยนะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ก็ฟิลประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังนะอตกหลังสวนสีลมเพลงก็ประมาณนี้แหละนะฮะส่วนเพลงนี้เนี่ยคุณยุทธพี่ยุทธขอมาโอ้โหพูดถึงพี่ยุทธนะมันจะมีโฆษณาตัวหนึ่งอะไม่รู้คุณผู้ฟังจำได้ป่ะนะเฮียยุทธไม่รู้ว่าโฆษณาหลอดไฟป่ะไม่รู้จำได้ไหมเฮียยุทธเฮียยุทธ

ข้อความจากคุณเป้นะฮะคุณเป้บอกว่าเมื่อเช้าดีเจเป้ก็เปิดเพลงนี้ครับพีอูผมว่าคนละวันนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าในที่เนี้ยพี่เป้เปิดเมื่อเช้าจริงแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานนะฮะพี่เป้เปิดเพลงเมื่อกี้ไปตอน 9:00 น.กว่าๆของเมื่อวานไม่ใช่เมื่อเช้านี้

แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะฮะเพลงนี้คุณอาชิขอเข้ามานะครับ

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเขาคนนี้เนี่ยยังคงถ่ายทอดผลงานนะฮะด้วยฝีมือและเสน่ห์ที่เกินต้านเสมอมานะครับสำหรับต้นธนสิทธิ์นะครับศิลปิน R&B ที่ทำเพลงรักได้ชวนหลงไหลตลอด15ปีที่ผ่านมานะครับและวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่อีกแล้วนะฮะชื่อเพลงว่าสักทีนะฮะจากต้นธนสิทธิ์ครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: นทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: บ้านอสูรแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านอสูรแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
6: ์กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมักจะมีรายงานว่าเขาไปเจอแบบเสือดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
8: ครับ
7: เสือดำเสือดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบออกมาอวดโฉมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก็เจ
8: อ
7: กวางป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาเปิดภาพกวางป่าภูเขียวรวมแบบฝูงใหญ่เกือบ300ตัวนะคะจากการลงพื้นที่ไปสำรวจกันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ในพื้นที่ศึกษาธรรมชาติที่หน่วยพิทักษ์ป่าสารพรมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะคะซึ่งการติดตามแล้วก็สำรวจสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือแล้วก็กลไกสำคัญนะคะที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ประเมินความหนาแน่นของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตแหล่งอาหารแล้วก็พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิดแล้วข้อมูลเชิงลึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ
8: ์
7: นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพนิเวศวิทยาที่แท้จริงนะคะซึ่งเขาก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย
8: ครับผม
7: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสสนับสนุนการออมเงินนะคะเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ให้ทั้งความมั่นคงแล้วก็โอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับลูกค้านะคะกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2ต่อเนื่องซึ่งสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมีที่ได้รับความสนใจเนี่ยนะจำหน่ายเต็มกรอบวงเงินแล้วนะคะโดยทองกวาวมั่งมี2จำหน่ายหน่วยละ 1,000 บาทอายุสลาก1ปีนะผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปีพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทถึง12งวดซื้อ 100,000 บาทเนี่ยการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดเลยนะ
8: เหรอ
7: สลากออมทรัพย์ทอสเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการออมเงินที่ตอบโจทย์คนไทยนะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนาะที่การลงทุนประเภทอื่นมีความผันผวนนะคะเพราะว่านอกจากเงินออมยังอยู่ครบและเมื่อออมถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนแถมมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนด้วยนะคะสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้เป็นต้นไปนะผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB Orgen นะคะแล้วก็ทอสทุกสาขาทั่วประเทศเลยออกรางวัลครั้งแรกนะคะ16มิถุนายน69สอบถามเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังที่ GH Bank Call Center โทร02-6459,000 นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้แล้วก็ติดตามข่าวสารของธนาคารได้นะที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางออมเงินแล้วยังได้ลุ้นเงินล้านกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวาวมั่งมี2นะคะช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อค่ะต้นชั่วโมงกับพี่ปอค่ะ
8: จ้ะ Green
6: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist
3: 55 minutes DJPU
8: ลุยกันต่อนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับ PU นะครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาในทีมอตก.หลังสวนนะฮะแล้วก็สีลมนะครับหลายคนก็งงๆว่าเออตก.สีลมหลังสวนมันคือเพลงอะไรคะนะครับก็เป็นเพลงยุค90นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งเพลงมากันเต็มเลยนะฮะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับแต่ข้อความเนี้ยผมสะดุดนิดนึงคุณกาญจนาเขาบอกว่าผมเนี่ยจำแม่นขนาดนั้นเลยเหรอว่าพี่เป้เนี่ยเปิดเพลงไม่ใช่ไม่ชอบของนาวินต้าเมื่อวานตอน9โมงคือผมอะถ้าเกิดผมคลิกดูนะผมจะรู้ว่าเพลงเนี้ยถูกเปิดไปวันไหนกี่โมงบ้างอันนี้ผมจะรู้แต่ถ้าเกิดเลือกมาเปิดโดยที่ไม่ได้คลิกดูเนี่ยจะไม่รู้ก็มีคุณผู้ฟังอ่ะชั่วโมงที่แล้วเขาบอกว่าผมมาเปิดเพลงซ้ำกับพี่เป้เมื่อ8ตอน9โมงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไปดูแหละว่าไม่มีนะเพลงนี้แต่ไปมีเมื่อวานตอน9โมงเมื่อวานตอน9โมงอ่ะเปิดแล้วคุณกาญจนาบอกว่าผมเนี่ยเปิดไม่ใช่ไม่ชอบและตามด้วยจินนี่จ๋าเหมือนพี่เป้ด้วยเลยผมว่าเอ๊ะใช่เหรอผมเปิด2เพลงตามเขาเลยเหรอก็เลยไปไล่ย้อนดูนะฮะสรุปใช่จริงๆด้วยเหลือจะเชื่อ

พลงนี้คุณลิงขอเข้ามานะครับอู้อู้อู้อู้ปาเมี่ยหลายคนชอบนะอู้อู้งานนะฮะ

0: ประมาณนี้นะครับอตก.สีลมหลังสวนนะฮะฟิลประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้นะครับเราจะไปไหนต่อนะฮะส่งมาบอกกันได้นะครับแต่มีหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้บอกว่าวันนี้ต้องเปิดนะคะวันนี้ต้องได้ยินเพลงนี้นะคะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: Chilling Track เขาขอเพลงนี้เอาไว้ครับวัยรุ่นมากเลยอะละลายตาอู๋ละลายตาอู๋นะ

0: มีคุณผู้ฟังรีเควสต์ขอครึ่งหลังเป็นแนวร็อกได้ไหมครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังนะครับผมไล่ฟิลไปแนวร็อกให้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อความอันนี้เขาจองเพลงสุดท้ายไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณสลายุทธเขาบอกว่าเพลงสุดท้ายเนี่ยผมขอเป็นเพลงนี้นะครับโหยปกติแล้วไม่ค่อยมีนะใครมาฟิกเพลงสุดท้ายนี่ไม่ค่อยมีนะอ่ะให้ข้อความนี้นะฉะนั้นแล้วผมต้องไล่ฟิลจากข้างหลังมาข้างหน้านะฮะ ไปไปใครร้องได้ช่วยกันนะจ๊ะ

เอาละครับเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายนะครับเพลงสุดท้ายนะครับข้อความนี้คุณสลาวุธนะขอเข้ามาตั้งแต่เมื่อต้นชั่วโมงเลยนะครับผมลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ

0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เพื่อน I'm not a morning person as you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอะ
5: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
6: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย์เปอร์เซ็นต์
11: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
12: ่อร่อยมาก
11: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
13: อร่อยเกินต้าน
14: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
15: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
16: โปรเด็ดรถแรงที่ Go Wholesale บรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่ Go Wholesale
17: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
16: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
17: เร่งรีบตองนี
18: ้เกสรบัวหลวง
17: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
17: ดอกมะลิและอื่นๆ
18: รวมกันเป็น
17: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจ
17: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสุก
17: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: อมแล้วชื่น

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: คุณฟังสมเขาบอกว่าอยากรู้คุยอะไรกันอ่ะ
6: คุณผู้ฟังคือเบรกเนี้ยต้องทำงานแล้วพูดเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามี2หน้ากระดาษก็คือยังไม่ทันได้เปิดไมค์เลยอ่ะก
5: ็
6: คือพูดไปเยอะแล้วทำไงดีอ่ะ
5: พูดจนเหนื่อยแล้วใช่ป่ะ
6: ตอนนี้ก็คือหมดแรงแล้วจ้ามันหลากหลายเรื่องราวเออเราก็ต้องมีแบบว่าเรื่องราวคุยกับน้องอะไรอย่างงี้เออใช่ป่ะ
5: อืมครับผมจริงก็อยากเปิดไมค์คุณผู้ฟังฟังเหมือนกันอ่ะฟังไปด้วยกันเลยคุยอะไรกันเนี่ย
6: แต่ยังใจเย็นๆบางอย่างเราอย่าเพิ่งเปิดเนาะเออมันออกรถออกชาเหมือนกันนะ
5: เ
6: พราะเรื่องราวมันน่าตื่นเต้น
5: เป็นเรื่องราวที่เรื่องตื่นเต้นเสมอเลยทุกวันศุกร์เกิดขึ้น
6: เออคือถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรก็พยายามให้มันมีเรื่องจนได้
5: เออ
6: ให้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะปออะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงไม่ได้มีอะไรจ้ะ
5: มันจะได้แบบมีสีสันในชีวิตหน่อย
6: สร้างสตอรี่นิดหน่อยเวลาเราไม่สบายใจเวลาคุณผู้ฟังไม่สบายใจมีปัญหารุมเร้าเข้ามาในชีวิตนะคะมีคนให้พูดคุยปรึกษาหรือเปล่าคือตอนนี้มนุษย์เราอ่ะยังเป็นที่ปรึกษาได้ดีอยู่ใช่ปะหรือว่าคนหันไปคุยกับ AI กันหมดละ
5: แต่ก็มีได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะครับ
6: เคยคุยกับ AI มั้ย
5: ไม่เคยกลัวติดใจ
6: เออหลายคนเป็นนะหลายคนบอกว่าไม่เอาฉันกลัว
5: เออ
6: กลัวยังไงอ่ะกลัวมันตอบคำถามไม่ตรงใจเหรอกลัวติดใจจ้าที่ญี่ปุ่นมีผลสำรวจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเวลาคนต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี่แหละผู้หญิงกลุ่มสูงวัยเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเลือกใช้ AI มากกว่ามนุษย์นะคะเออซึ่งเขาบอกว่าแตกต่างจากกลุ่มวัยอื่นๆที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกคุยกับคนมากกว่าโดยสถาบันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลและชุมชนแห่งญี่ปุ่นเขาทำสำรวจนี้ขึ้นผ่านทางออนไลน์เมื่อช่วงต้นปีนี้แหละ1,449คนอายุระหว่าง18-79ปีในกลุ่มผู้หญิงอายุ 60-70 ปีนะคะมีถึง 47.8% ที่บอกเลยว่าฉันเลือกปรึกษา AI จ้าขณะที่ 37.3% บอกว่าเลือกปรึกษาคนนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าดูผลสำรวจโดยรวมนะ 45.8% ก็ยังเลือกที่จะขอคำแนะนำจากมนุษย์อยู่นะนะคะเลือก AI ก็มี 36.5% ก็ไม่น้อยนะนะคะเวลาที่เขาต้องการคำแนะนำที่เป็นกลางแล้วก็ไม่มีอคติอีก 17.7% บอกว่าเธอฉันไม่แน่ใจเลยอ่ะหรือก็ไม่ต้องการเลือกทั้ง2อย่างเลยทั้งคนทั้ง AI
5: ไม่อยากปรึกษาใครเลย
6: ยังไม่อยากปรึกษาใครเลยเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายวัย 60-70 ปี 57% บอกเลยว่ายังต้องการปรึกษาพูดคุยกับมนุษย
5: ์
6: ขณะที่ 25.2% เลือกใช้ AI คือผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อมโยงระหว่าง AI กับมนุษย์เขาก็บอกว่า AI เนี่ยอาจจะช่วยให้คนรู้สึกสบายใจในการที่จะเปิดเผยความรู้สึกตัวเองมากขึ้น
5: ตามใจเราเกินไป
6: อ่ะเพราะสามารถขอคำปรึกษาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินหรือว่าถูกคนอื่นมองในแง่ลบ
5: โอเคครับผม
6: เออใช่ไห
5: ม
6: ก็คือเวลาที่ไปปรึกษาคนบางทีคนก็จะแบบมันก็มีอคติจริงๆอ่ะ
5: ใช่ผมก็รู้สึกแบบนั้น
6: หรือยังไงอ่ะลองแลกเปลี่ยนกันไหมคุณผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
5: คุณฟังสมมติว่า AI ไม่เถียงกลับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน
6: ี่ไงแต่ถ้าเป็นคนปุ๊บเรียบร้
5: อ
6: ย
5: ก็จะอาจจะโดนตำหนิโดนว่าโดน
6: อะไรก่อนหรือโดนตัดสินหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้
5: ครับผมก็จริงๆมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะก็คือแบบการปรึกษาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือล่าสุดที่ผมไปทำงานกับสถาบันของไม่ดนน่ะคือก็ถามเขาว่าแบบเดี๋ยวนี้หมอแบบมีแบบปรึกษา AI อะไรเงี้ยเขาบอกว่า ปรึกษา AI กันหมดแล้วคนไข้แบบที่จีนเนี่ยเขาบอกมีการแบบว่าปรึกษา AI แล้วก็ AI วิเคราะห์ถูกแบบ 90% เลยนะแล้วก็คุณหมอเนี่ยอาจจะแบบว่าแบบไม่ได้เป็นทางเลือกของคนไข้ที่จะปรึกษาสักส่วนใหญ่แล้วในตอนนี้ด้วยนะครับผม
6: เพราะบางทีอาจจะเจอคุณหมอดุด้วยหรือเปล่า
5: ก็เป็นไปได
6: ้เคยเจอเหมือนกันนะ
5: เราเลยกลัวเลยโดยเฉพาะหมอฟัน
6: ขยาดเหมือนกันนะอุ้ยหมอฟันใจดีมีเยอะนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่จะบอกต่อไปนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆน
5: ะ
6: เพราะว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วย
5: ครับผม
6: ทุกวันนี้นะคะเรื่องของประกันภัยอ่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต
5: ์
6: ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าหลายครั้งนะคะเวลาที่พอถึงเวลาต้องใช้สิทธิ์ใช่ไหมโอ้โหปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเช่นเคลมช้า ติดต่อบริษัทประกันไม่ได
5: ้
6: อันนี้รุนแรงจังเลยอ่ะ
5: อ
6: ัน
5: นี้ไม่ไหวจริงๆนะติดต่อไม่ได้เนี่ย
6: ถูกปฏิเสธค่าสินไหมหรือไม่เข้าใจสิทธิ์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะมีสำนักงานคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหน่วยงานที่พร้อมดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนนะคะทั้งการให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเรื่องประกันภัยอ่ะไม่ควรเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเผชิญเพียงลำพังนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคนใกล้ตัวมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ง่ายๆเลยนะคะ
5: ครับ
6: ผ่านสายด่วนคปภ.1186ผ่านสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account OIC Connect เพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็รับคำปรึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายด้วยนะคะ
5: ครับผม
6: เป็นไงนะคะนี่เป็นข้อมูลดีๆมาบอกกันฟังกันเรียบร้อยจบเรียบร้อยติดตามกิจกรรมจ้าม
5: ีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วย
6: มีกิจกรรมมาร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลกันคุณผู้ฟังถ
5: ้
6: าเกิดว่าประชาชนคุณผู้ฟังฟังคำถามดีๆนะถ้าประชาชนมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยควรติดต่อช่องทางใดคะ
5: ม
6: ีช้อยส์ให้เลือก
5: โอเคครับผม
6: ข้อ A สายด่วนคปภ.1186หรือข้อ B สายด่วนคปภ.8611ไม่ยากเลยอ่ะเขาสาย้ำให้นะเตงบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ฟังดี
5: ๆ
6: ส่งคำตอบมาได้เลยนะคะทาง SMS หมายเลข0639235365
5: ครับ
6: ส่งคำตอบมาทาง SMS หมายเลข0639235365สำหรับคนที่ตอบถูก5ท่านแรกรับไปเลยค่ะบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทจำนวน5รางวัล
5: โอ้โห500บาทนี่ไม่น้อยนะครับผม
6: ไม่น้อยนะจ๊ะเธอในยุคนี
5: ้
6: ตอบให้ถูกนะจ๊ะ
5: ครับผม
6: ส่งคำตอบมาได้
5: ครับ
6: ด่วนเลยตอนนี้จ้า
5: โอเคจัดไป
6: ช่วงหน้ายังเจอกันนะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ซิงเกิลจากแบรนด์วากอนได้ยินรักเธอให้น้อยลงนะครับมีแอนทิติมากับรักก็คือรักดอกไม้กับหัวใจจากไอแซคนะครับแล้วก็ T43 และคนเคยรักนั่นเองนะฮะบ่าย 3:24 นาทีกรุงเทพมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับคุณฟังครับโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งเหนือตั้งแต่ดินแดงไปยาวไปจนถึงรังสิตนะครับผมก็มีฟ้าครึ้มๆมีฝนเล็กน้อยกันบ้างนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ดูแลการขับรถให้ปลอดภัยด้วยแล้วกันคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาในการแนะนำเพลงใหม่กับ Debut Track
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: เป็นงานเพลงของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมเป็นซิงเกิลสุดท้ายจากอัลบั้มโพนไซสไตล์ซาวนะครับก็เป็นแนวป๊อปบล็อกแล้วก็ได้อีกหนึ่งศิลปินที่หุยห่างหายไปนานเลยทีเดียวไม่ได้ยินเสียงเธอนานมากๆนั่นก็คือพันช์วรการนั่นเองนะครับมาร่วมเติมสีสันในมิติของฝ่ายหญิงด้วยสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าว

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ีชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสครั้งยิ่งใหญ่มาถึงแล้วกับงานประมูลบ้านมือสองทอสครั้งที่2พบซับเด่น

0: ถ้าพี่คุ้มไปลงทะเบียนกัน
1: บ้านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
2: โทร026459000กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ
7: มิสเตอร์ DIY
8: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
7: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับเพื่อเธอตลอดไปจากสักดาแล้วก็ก่อนหน้านี้มีความลับจากพอสด้วยคุณผู้ฟังครับผมบ่าย 3:41 นาทีนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆนักเรียนเนี่ยใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงมีข่าวมาฝากกันด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะครับผมเปลี่ยนง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีนะครับสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผม
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
1: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: นมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42 สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ090-197-8310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
9: กลัวไม่ทันมีแฟน
10: ปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
11: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: ใครที่เป็นสายสูบนะคะไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่ธรรมดาหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าปอดคุณยังสบายดีอยู่ไหมเอ่ย
13: คุณทำอย่าง
12: น
13: ี้เลยเหรอ
12: เธอคือกระปอดหรือเปล่าบอกว่าเธอสบายดีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยสามสิบเอ็ดพฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งปีนี้หน่วยงานสาธารณสุขเขาก็ยกระดับการเตือนภัยแบบว่าขั้นสูงสุดเนาะมุ่งเป้าไปที่การปกป้องน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยให้รอดพ้นจากนิโคตินแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะคือบุหรี่ธรรมดามันก็แรงกระปอดอยู่แล้วเนาะโหเจอบุหรี่ไฟฟ้าคือหนักเหมือนกันนะคือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตัวแทนจากหลายหน่วยงานเลยนะคะเขาก็ร่วมกันประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยอีวาลีระดับประเทศนะคะอีวาลีคือโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันนะคะคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันนะคะซึ่งปัจจุบันมีคนไทยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากแบบเกือบ1ล้านคนนะคือจะมีรายงานป่วยเป็นโรคนี้น้อยเนื่องจากว่าเป็นโรคซับซ้อนกระบวนการวินิจฉัยยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรายงานเข้าส่วนกลางซึ่งแพทย์เนี่ยพบผู้ป่วยที่มีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกแล้วก็หายใจล้มเหลวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง10%นะคะซึ่งการวางแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยภาวะนี้เนี่ยก็คือเน้นมาตรฐานการวินิจฉัยให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์ในเรื่องของการคัดกรองการซักประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะตรวจพบโรคได้เร็วก็ลดอัตราการเสียชีวิตนะ
13: จริงๆเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่ผิดกฎหมายไปแล้วหรือเปล่า
12: ใช่ไหม
13: ก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะในตอนนี้
12: ผิดกฎหมายอยู่นะ
13: แต่ก็มีคนสูบถึงกว่าล้านคนอย่างที่พี่ต้องบอกโอเคครับผม
12: ปอดสบายดีไหมคุยกับปอดบ่อยๆหน่อยนะ
13: มันเป็นอวัยวะที่คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งอันดับต้นๆของประเทศไทยทีเดียวนะครับผมสำหรับมะเร็งปอดนะฮะ
12: นะคะก็อันตรายมากเนาะด้วยความเป็นห่วงแหละนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่านักสูบหน้าใหม่อะไรเงี้ยก็คืออายุน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะ บบสูงมากขึ้นด้วยนะ
13: ค่
12: ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนะคะกับงาน Thai Fex Anuga Asia 2026นะคะปีนี้บริษัทอาหารยอดคุณค่ะผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่เราคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดเน่ชีสบอลคาราเมลบอลและมันฝรั่งแท้กรอบๆนะคะรวมถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้อย่างเดนมาแล้วก็คุกกี้มาติเน่ได้เข้าร่วมออกบูธในงานเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็มาปีนี้เนี่ยเขามีความพิเศษนะคะมีสินค้าใหม่ที่จะมาเปิดตัวด้วยนะแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีไม้ชิมด้วยนะคะในบูธเขายังมีเมนูครีเอชั่นจากUseful Food หมายชิมกันทุกวันเลยวันนี้ก็มีให้ชิมนะ
13: ครับ
12: วันนี้29ป่ะ
13: พรุ่งนี้วันสุดท้ายป่ะ
12: อืมใช่ๆวันนี้29พฤษภาคมเขามีคาราเมลบอลคริสปี้แยมมะม่วงสับปะรดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่30มีจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษด้วย
13: ครับผม
12: แล้วก็ของแถมอู้เพียบเลยที่บูธนะคะไปชิมแวะไปที่บูธแล้วก็ไปชิมเมนูในแต่ละวันที่บูธอาหารยอดคุณได้เลยนะคะบูธ3 E45
13: ครับ
12: พบกันได้ที่งาน Thai Fex Anuga Asia 2026นะคะงานจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 3ค่ะ
13: คือเป็นงานที่ได้รับความนิยมสูงมากๆอ่ะพี่ต๊อกคือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย ผมมีโอกาสคือตอนเช้าแล้วนะประมาณ 9:00 นกว่า จะไปแถวๆสาทรคือมันจะต้องผ่านช่วงของเมืองทองแจ้งวัฒนะโหรถติดแบบตอนแรกงงนึกว่าเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนแต่ว่ารถเนี่ยคือไปลงเมืองทองกันหมดใช่ครับผมเชื่อว่าวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
12: คือเขามีวันช่วงเป็นวันเจรจาธุรกิจแล้วก็มีวันที่แบบว่าสำหรับแบบว่าเปิดให้เข้าไปแบบร่วมงาน
13: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับผม
12: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็ไม่อยากพลาดงานใหญ่งานดีๆแบบนี้นะคะแวะไปร่วมงานกันได้แล้วก็แวะไปที่บูธของบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะคะทุกต้องไปชิมกันนะ
13: เขามอบให้ฟรีแบบนี้
12: ถูกแล้วก็มีสินค้าใหม่มาเปิดตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแวะไปร่วมงานกันได้ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
11: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและDJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ของจีนกับสิดิษฐ์นะครับผมกับเพลงรอโอ้โหเพลงนี้เสียงสูงมากๆเลยทีเดียวมีพูดไม่ออกจากตั้มผมสมประสงค์นะครับแล้วก็รักเธอมากกว่าจากเรวัตพุทธินันท์ด้วยชั่วโมงที่2นะครับผมเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist คุณผู้ฟังเลือกเพลงกันได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะฮะ

0: ส่งข้อความมาแบบคล้ายๆกันมากเลยนะครับคุณกาญจนาบอกว่าเพลงเพราะมากเลยทำให้ชีวิตการทำงานมีความสุขขึ้นขอบคุณจ้าคุณเล้งนะครับบอกว่ามีความสุขมากเลยค่ะฟังเพลงเพราะทำงานเพลินเลยขอบคุณนะครับสำหรับเพลงเพราะๆวูยินดีมากๆครับยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เปิดมาฟังกันด้วยนะครับผมปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับไทยช่วยไทย Plus วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ29พฤษภาคมของการลงทะเบียนซึ่งจำนวนสิทธิ์เนี่ยยังเหลืออยู่เยอะมากๆนะครับ4,062,058สิทธิ์ด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเข้าไปลงทะเบียนกันได้สำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40นั่นเองคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณตุ๊กตามากๆด้วยนะครับผมที่ส่งเครื่องดื่มกับขนมมาให้ถึงตึก GMM Grammy เลยขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ฟังฮะ Chilling
1: Track โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: เป็นไรคะ
1: so fucking high
0: ภาษาอังกฤษ
2: DJ playlist 55 minutes โดย
3: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม plus ลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
5: เคยสงสัยไหมครับว่ายอดมนุษย์ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นยังไงหลายคนอาจจะนึกถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังวิเศษนะครับแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้แต่ในความจริงยอดมนุษย์ก็คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละนะครับที่ต้องตื่นมาสู้กับงานแบกภาระหน้าที่ดูแลคนข้างหลังแล้วก็ยอมเสียสละเพื่อเป็นโลกทั้งใบให้กับใครสักคนได้มีชีวิตที่ดีแต่รู้ไหมครับว่าพลังของยอดมนุษย์ก็มีวันหมดได้เหมือนกันนะครับกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีครับว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่การสร้างชีวิตที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่การดูแลคนอื่นจนลืมตัวเองนะครับแต่คือการใส่ใจกับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านทั้งร่างกายที่ยังไหวจิตใจที่ไม่ล้านะครับและการเงินที่มั่นคงพออยากให้ลองนึกถึงกฎความปลอดภัยบนเครื่องบินที่เราจะต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้นะครับการดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคนที่เรารักจะไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าในวันที่เขาสอบผ่านในวันที่เขาแต่งงานหรือวันที่เขาเติบโตจะไม่มีเราอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นนะครับมาวางแผนดูแลตัวเองนะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เป็นยอดมนุษย์ที่แข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกับคนที่คุณรักกันนะครับผมสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปรึกษาตัวแทนที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตหรือโทร02-777-8888นะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ www.bangkoklife.com ครับ
4: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
5: ส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายกันสำหรับชั่วโมงนี้และชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมเลยช่วยกันเลือกได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินฮะ

ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Inspiration จาก Jenny ปานัน
5: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
7: วันอาทิตย์นี้นะคะ31พฤษภาคมนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะ Bangkok Pride Festival 2026ค่ะเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Patch the World with Pride นะคะถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ
8: ครับผม
7: นะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะในการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเรานะคะเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่จะไปจัดงานระดับโลกเลยนะ World Pride 2030นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จับมือกับเครือข่ายภาคประชาชนนะคะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดนะคะเพื่อกระจายความพร้อมไปในระดับท้องถิ่นด้วยก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกนะคะซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาวเลยนะ
8: หรือว่าสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยเป็นหลายพันล้านเลยทีเดียว
7: เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่โอ้ไม่เบาเลยแหละ
8: ถูกต้องนะคร
7: ับ
8: ผมก็ไปร่วมกันนะครับ
7: ใช่แล้วค่ะ
8: กิจกรรมดีๆกิจกรรมนี
7: ้เขามีการจัดกิจกรรมใหญ่แล้วก็มีขบวนพาเหรดด้วยนะนะคะปิดท้ายกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาละครพีเรียดเข้มข้นดูแล้วบอกว่าอินยาวๆแบบหยุดไม่ได้ต้องยกให้สอดสร้อยมาลากระแสแรงขึ้นทุกตอนนะคะที่สำคัญกำลังเดินเรื่องคือเรื่องเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่ต้องบอกว่าคนดูพูดถึงหนักมากนะคะเดินมาถึงตอนที่12โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสร้อยกับมาลาก็คือหลังจากที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็ห่างกันไปนานนะคะวันนี้เนี่ยทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนึงแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าสร้อยติดฟินหนักมากจนมาลาต้องพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้เธอเลิกให้ได้เลยแล้วยิ่งในพาร์ทปัจจุบันบอกเลยว่ายิ่งเจ็บนะคะเมื่อสร้อยเนี่ยก็ยอมกลับมาหามาลาอีกครั้งเพื่อรำด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่โรคมะเร็งกระดูกของสร้อยกำลังลุกลาม คือมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าทั้งคิดถึงทั้งเสียดายทั้งรักแล้วก็ทั้งเจ็บไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็สิ่งที่ทำให้คนดูอินหนักมากนะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ดราม่าเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ว่าเขายังพูดถึงยุคสมัยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะคะรวมไปถึงความคิดความเชื่อแล้วก็ศิลปะไทยที่กำลังถูกท้าทายไปพร้อมกันนะคะแล้วจะบอกว่าข้อดีก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวจ้าทั้งสายตาบทพูดหลายๆโมเมนต์สำคัญที่ดูแล้วแบบ อินกว่าเดิมจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากดูแบบพี่อยากดูแบบไม่มีโฆษณาคั่นนะคะ
8: อ
7: ัน
8: นี้สำคัญนะ
7: ไม่มีปัญหาจ้าตอนนี้วันดีพรีเมียมเขามีโปรแรงอาทิตย์สุดท้ายนะคะสำหรับลูกค้า AIS ค่ะรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกแค่กดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลย
8: โอเค
7: นะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เอ๊ะฉันจะเปิดดูอะไรดีนะคะลองเปิดดูสอดสร้อยมาลานะแค่ตอนเดียวก่อนก็ได
8: ้
7: นะคะอ่ะก็คือในแอปวันดีดูแบบยาวๆได้เลยคุณฟัง
8: ครับผม
7: นะคะ
8: พูดซะว่าแค่ตอนเดียวก่อนก็ได้ไม่มีทางถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วรู้เลยว่ามันไม่ทางตอนเดียว
7: แล้วจะบอกว่าก็รู้ตัวเองดีด้วยว่าไม่มีทางตอนเดียวจ้าดูยาวแน่นอนนะคะกับแอปวันดีนะคะ
8: คร
7: ับ
8: ผม
7: อยู่กันต่อพี่ปอเดี๋ยวรอบหน้ามีกรีนอัปเดตค่ะ
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

เสียงร้องของเบลวริสรานี่คือล็อกกลอนนะครับผมซิงเกิลใหม่ของเธอด้วยนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผมมีหลากหลายข้อความส่งมาแบบว่าเลิกงานกันแล้วแล้วก็กำลังเดินทางไปสู่จุดหมายใหม่นะครับแต่ว่ารถติดมากกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดแล้วทำให้มันเป็นวันหยุดยาว3วันติดด้วยนะครับผู้ฟังครับส่วนอีก1เรื่องนะครับผมก็คือเรื่องราวของเมฆฝนนะฮะตอนนี้ก่อตัวกันเรียกว่าเป็นแนวเรียงกันเลยตั้งแต่กับกาญจนบุรีตอนล่างนะครับนครปฐมมีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามก็ก่อตัวมาแล้วนะครับผมถ้าไม่สลายไปก่อนก็อาจจะถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเจอฝนก็กลับบ้านก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังฮะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ต้นเดือนหน้าวันที่1เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทราบกันแน่นอนว่าศิลปินของครั้งต่อไปนะครับผมจะเป็นใครสำหรับ Cover Night Live ของเราแต่บอกให้เลยว่าโอ้ยกดโทรศัพท์เพื่อชิงบัตรกันมือหงิกเหมือนเดิมเชื่อผมฮะ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมายลี่รีเควสต์ของเรานะครับผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: เ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: คุณผู้ฟังกับผมบ้านเติมทุนนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่ม

0: GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
4: โอ้เ
5: ปี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
15: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
16: ถูกเสมอ
15: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02 740 7400

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าวิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
1: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสง

0: ธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: ส่งท้ายกันครับคุณฟังครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ 5:00 น.กับอีก 51 นาทีหลายข้อความนี่พูดถึงเรื่องของรถติดเยอะมากๆคุณผู้ฟังกำลังเดินทางไปไหนรายงานสภาพการจราจรได้เลยนะครับผมทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจาก Pop Angel รักอยู่หนใดแน่ชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆกันต่ออีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหื่นมั
5: ้ยไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
9: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
10: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
9: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
10: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
9: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
11: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
9: มัมช้อยส์มัมเลือก
10: เมียวเลิฟ
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ให้ช้อปปิ้ง

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: แปดบ้านบ้าน
3: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามได้กันนะคะกับตินสุทินาทองชื่น East Japan Railway หรือ JR East ค่ะเขาเปิดตัวรถบัสไร้คนขับค่ะคือรถบัสคันนี้ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถควบคุมการขับขี่แล้วก็ตัดสินใจได้ในทุกสถานการณ์ได้เองทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์ช่วยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะโดยจะวิ่งให้บริการในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมบนเส้นทางระยะทาง 15.5 กิโลเมตรตามแนวรถไฟสายเคเซนุมะซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางส่วนเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นถนนสำหรับระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงด้วยรถบัสหลังจากทางรถไฟเดิมถูกทำลายเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปี2554ค่ะเราปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของพายุฤดูร้อนที่รุนแรงขึ้นเป็นสัญญาณเตือนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะพายุฤดูร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของประเทศไทยมีลักษณะเด่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดลูกเห็บร่วมด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นทำให้พายุเนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงและสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่มากขึ้นสาเหตุหลักนะคะเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศร้อนใกล้พื้นดินกับอากาศเย็นในระดับสูงทำให้อากาศร้อนลอยตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดเมฆฝนขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าในช่วงเวลาสั้นๆขณะเดียวกันนะคะมีรายงานจาก Intergovernmental Panel on Climate Change ยังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เลยแนะนำให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะเตรียมความพร้อมของที่อยู่อาศัยแล้วก็วางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างเหมาะสมคือพายุฤดูร้อนเนี่ยไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ตามฤดูกาลนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ทุกคนควรจะร่วมกันตระหนักแล้วก็ช่วยกันลดผลกระทบเพื่ออนาคตสภาพอากาศที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลแล้วก็ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็ม

โรงพิมพ์รักนะครับกับคนเดียวจริงๆมีถอนตัวเบิร์ดฮาร์ดแล้วก็หนังสือรุ่นนะครับจากป้านครินทร์กิ่งศักดิ์ด้วยนะครับ6โมงเย็น16นาทีคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้ช่วงชิงกันสำหรับบัตรเป็นสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทในช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์รวมถึง1เพลงที่คุณอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินให้หน่อยฮะ

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: าติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนอะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้งูสวัดภัยร้ายต่อหัวใจอย่ามองข้ามผู้ป่วยโรคงูสวัดมีโอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1สัปดาห์แรกเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้สูงถึง 68% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้ครับเพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: คุณผู้ฟังครับผมโรคงูสวัดนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย www.stopsinglesthailand.com

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ช่วงเวลาของ Drive You Home นะครับส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยกับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทขอบคุณด้วยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยสวัสดีครับคุณเต้ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต้อนรับสู่ Green Wave นะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับผม
1: จากไหนไปไหนครับคุณเต้
2: จากแถวศรีบารากลับมาที่แฮปปี้แลนด์ครับผม
1: โอ้ไม่ใกล้ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผม
1: รถติดกว่าเดิมไหมครับผมสำหรับวันนี
2: ้วันนี้รถติดเป็นปกติฮะ
1: ผิดปกติเลยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับชนทีแล้วล่ะ
1: ก็คือปกตินี่คือคล่องตัวสะดวกกว่านี้มากๆเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมแล้วอีกนานไหมกว่าจะถึงที่หมายยังปลอดภัยครับคุณเต้
2: อ
1: ๋
2: อไม่ไกลเท่าไหร่ครับผม
1: โอเค
2: ข้ามพาคุยโทรศัพท์อย
1: ู่เยี่ยมเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมสนุกกัน1เพลงในวันนี้อยากจะฟังเพลง
2: เติมน้ำมันฮะผมเมื่อกี้เพิ่งเติมมา
1: ได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณเต้ครับผมกลับบ้านยังปลอดภัยด้วยแล้วมีโอกาสคุยกันหน้าไมค์ใหม่นะสวัสดีครับผม

6โมงเย็น46นาทีนะครับถึงเวลาบ๊ายบายกันแล้วอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย3ครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความแล้วก็เรียกว่าข้อความที่พูดคุยกันข้อความขอเพลงขอบคุณจริงๆเลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่4ทุ่มกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแล้วก็มี1ข้อความที่อยากจะฟังเพลงนี้มากๆถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นข้อความที่ถูกเลือกรางวัลก็ขอฟังด้วยแล้วกันครับพี่เปิดให้นะครับผมกับไททอสมิธว่าไงคนเก่งเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่เฟียสได้เลยนะครับผมตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็คลับฟรายเดย์มีตอน4ทุ่มด้วยสำหรับวันศุกร์วันนี้ได้ข่าวว่ารถติดกันมากๆเลยนะครับผมใจเย็นๆแล้วก็ขอให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยด้วยเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

ปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์

0: หมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายสบายหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: inspiration จาก Jenny ปานัน
4: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7 สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่น16 มิถุนายนนี้ค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์จะได้ลงประชามติกันนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของทางพรรคประชาชนสวิตหรือ SVP ซึ่งมีนโยบายต่อต้านการย้ายถิ่นฐานให้ควบคุมประชากรที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ให้เกิน10 ล้านคนจนถึงปี2050ค่ะซึ่งปัจจุบันประชากรของสวิตเซอร์แลนด์ทะลุ 9.1 ล้านคนแล้วในจำนวนนี้มากกว่า1 ใน 4ของผู้อยู่อาศัยเป็นชาวต่างชาติโดยการผลักดันข้อเสนอนี้ให้เป็นร่างกฎหมายนะคะเขาบอกว่าเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานไม่ให้รองรับผู้คนมากเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมราคาค่าเช่าแล้วก็ราคาบ้านที่พุ่งสูงและป้องกันปัญหาการอพยพที่ควบคุมไม่ได้แต่ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านเขามองว่าจะเป็นการบั่นทอนการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถระดับโลกซึ่งก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคสาธารณสุขและไอทีและเสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์ในข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU ด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ Green
5: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

Ice Love นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีแล้วก็เอามาเป็นเวอร์ชันไทยที่เป็น Ice นะครับแล้วก็ Rose ด้วยในเวอร์ชันนี้ก่อนหน้านี้มีเพลงจากตินนะครับฉันรักเธอเพลงดีๆตินแล้วก็มนด้วยก็เป็นเรื่องราวของความรักในฐานะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะครับพอไปตามไปดูชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นี่ก็แอดเวนเจอร์คือเยอะมากเลยเนาะมันเป็น9สเต็ปต่อไปอีกชื่อแบบอีกก้าวหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากแบบคนที่ไม่เคยมีครอบครัวมาเป็นมีครอบครัวมามีลูกอย่างเงี้ยมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามามันเป็นสเต็ปที่ใหญ่จริงๆนะครับถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีวันซ้ำที่มันจำเจหรอกเราก้าวเข้าไปสู่วันใหม่ๆทุกๆวันแต่ละวันมันเป็นวันใหม่สำหรับเราเสมอแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเลยนะครับทุ่ม11 นาทีที่นี่ Green Wave ครับอยู่กับเฟียสแล้วก็เย็นวันศุกร์ของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างมีส่งข้อความมาบอกแล้วว่าฝนตกหนักมากๆไม่รู้ว่าที่บริเวณไหนที่มันตกหนักนะครับก็ส่งกำลังใจครับให้กลับบ้านกันแบบมีความสุขนะครับไม่ว่าจะตกหรือว่าไม่ตกก็ตาม

ส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าราชบุรีตอนนี้คือฝนตกหนักเลยนะครับแต่ว่าปลายๆบางที่ก็คือหยุดตกแล้วตอนนี้ก็คือฉ่ำกันด้วยหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับทุ่ม16 นาทีครับฝากเลงเพราะเข้ามา

กลิ่นนะครับเป็นนี้จากปาล์มี่ความทรงจำที่มันประทับใจนะไม่ว่าจะเกิดช่วงสั้นขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในใจเราแล้วมันบางทีอยู่ยาวมากบางทีอยู่ตลอดไปเลยก็มีนะครับทักทายกันเข้ามาบอกว่าเส้นสุพรรณติดหนึบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงลองวีคเอนด์หลายคนก็คงจะเดินทางเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็หยุดวันอังคารอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นอาจจะได้เดินทางแล้วก็ได้พักผ่อนกันยาวๆยังไงก็ตามใครออกไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับวิสาขบูชาที่จะถึงนี้วันที่31ตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยเราอาจจะได้เจอกันตามวัดบ้าง

0: Green Wave 106.5 FM Good Music Good Feeling
1: ขอบคุณที่ส่งข้อความมาบอกด้วยว่าตอนนี้พระจันทร์บนท้องฟ้าสวยมากๆ

0: Good news.
1: Good news ปลายชั่วโมงนี้นะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนในช่วงแบบนี้อยู่ Car for Cash นำเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car for Cash ครับที่เขาก็ปรับลดดอกเบี้ยแบบผ่อนสบายๆมาฝากกันเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนช่วยคุณดูแลรถนะฮะลดภาระนะครับเบาสบายแล้วก็ยิ้มได้กว้างมากขึ้นมีรถเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดด้วยครับใครที่กำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้คุ้มสุดๆกับ refinance รถกับ Car for Cash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.24% นะครับได้วงเงินเต็ม 100% แล้วก็อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีด้วยผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะครับใครที่สนใจนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีขับด้วยนะครับไปต่อยอดเงินได้แล้วก็เสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัคร Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถที่027407400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69นี้ครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคยังไม่ทันเห็นหรอก
3: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
4: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
3: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซัลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

ล็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: พาช่างพาไปมู
4: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
11: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: มาฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตเบสเซนค่ะบอกว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมกับย้ำค่ะว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรคือประเด็นนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐได้คว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมกับเตือนว่าถ้าใครร่วมมือกับอิหร่านก็จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ

0: วันนี้จากเบรนนะครับไม่มีวันไหนไม่คิดถึงนะครับก่อนอันนี้มี25 hours ด้วยทั้งสองวงก็เลือกใช้ซาวที่มันมีความแบบเป็นวินเทจหน่อยเวลาแบบฟังกองแบบซาวแบบนี้จะฟังแบบวันนี้มันกองแบบยองกองวินเทจนี่นาฟังแล้วรู้สึกว่ามันได้ฟิลมากๆเลยนะครับเครื่องดนตรีในแต่ละประเภทแล้วก็ลีลาของดนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีเสน่ห์ของตัวเขาเองนะครับและนี่คือ DJ playlist ของเฟียสในชั่วโมงนี้ครับ
1: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by Seek ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
7: Inspiration จากเจนนี่ปานัน
8: หนูเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ความต่างของเราอะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอะกดพอดไม่ได้อะครับชีวิตเราอะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจีย
10: ังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นถูกศาลตัดสินจำคุก15ปีนะคะสำหรับผู้ชายชาวออสเตรียวัย21ปีโทษฐานวางแผนโจมตีคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเวียนนาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2567จนต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปค่ะนอกจากนี้ยังถูกตัดสินนะคะว่ามีความผิดในข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอีกหลายกระทงซึ่งก่อนหน้านี้ Taylor Swift เคยอธิบายนะคะว่าคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยหลบพ้นสถานการณ์สังหารหมู่มาได้อย่างหวุดหวิดและนอกจากนี้สารคดีเบื้องหลังการทัวร์คอนเสิร์ตยังเปิดเผยด้วยว่า Taylor Swift เพิ่งจะรู้เรื่องแผนการวางระเบิดในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปออสเตรียค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
9: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Sponge TT

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เมื่อกี้ก็จะเป็นเพลงนะครับขอจันในเวอร์ชันของเบนชลาทิศนะครับที่เอามาคัฟเวอร์คือเพลงที่มันเพราะแบบออริจินอลเพราะมากๆแล้วก็หลายๆคนก็คงประทับใจศิลปินหลายคนได้แรงบันดาลใจครับแล้วก็หยิบมาคัฟเวอร์บางเพลงเนี่ยมีเพลงเดียวแต่ว่ามีหลายเวอร์ชันมากเพราะมีคนมาคัฟเวอร์ไว้หลากหลายแบบนะครับเดี๋ยวว่างๆจะลองเปิดเวอร์ชันอื่นๆบ้างเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันที่เบนคัฟเวอร์ส่วนคืนนี้มีอีกเพลงนึงเหมือนกันเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมคนมาคัฟเวอร์กันเยอะมากหนึ่งในนั้นคือพี่แว่นใหญ่ครับหยิบเพลงนี้จากยารินดามาคัฟเวอร์

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง Cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เรามีซิงเกิลใหม่มาฝากกันในช่วงเดบิวต์แทร็กนี้ด้วยนะครับซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลปิดอัลบั้มนะครับโพนไซสไตล์ซาวนะครับของโจอี้พัวสิตนั่นเองซึ่งปกติแล้วโจอี้พัวสิตก็จะทำเพลงแบบสไตล์แบบป๊อปร็อกเลยนะครับเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วก็เข้าถึงง่ายเลยนะครับซิงเกิลใหม่นี้จะเป็นสไตล์เขาบอกเป็นจังหวะพื้นบ้านสไตล์นะในแนวแบบโจอี้เลยสนุกฟังง่ายติดหูด้วยและคราวนี้นี่คือไม่ได้มาคนเดียวนะครับชวนพันช์พลการเนี่ยมาร่วมสร้างสีสันด้วยนะครับก็เป็นมิติของการทำเพลงดูเอทซึ่งน่ารักจังเลยเพลงนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าว

พลงน่ารักจังเลยอ่ะชอบอ่ะเพลงนี้โจอี้โพสิตครับปันชวรการหม้อหุงข้าวนะครับชื่อเพลงก็จำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเปิดอีกแน่นอน

เพลงนี้จะพิเศษโลโซนะครับจักรยานสีแดงด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่เพราะว่าเป็นลองวีคเอนด์ด้วยมีหลายข้อความส่งเข้ามาเหมือนกันบอกว่ากำลังเดินทางอยู่นะครับขอให้เดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดเหนื่อยก็พักผ่อนเข้าข้างทางก่อนนะครับเอาแรงก่อนเดินทางไงเนี่ยขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันทุกคนด้วยและขอให้มีความสุขกับลองวีคเอนด์นี้ด้วยนะครับใครที่ได้ไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับส่วนใครที่มีโอกาสได้พบเจอได้ใช้เวลาว่างๆกับคนสำคัญคนที่เรารักก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาบางส่วนให้กับตัวเราเองด้วยบางคนบอกว่าโหยทุ่มเททั้งหมดแม้ทั้งวันหยุดก็ยังไม่ได้ให้เวลาดูแลตัวเองเลยฝากตรงนี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับเป็นห่วงทุกคนนะคนเก่งแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปไหน DJ Green Wave อยู่ครบที่นี่เป็นเพื่อนกันตลอด

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคนแจสเปอร์เฟลลิสเด็กซ์โคลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นเตรียมเคลียร์บ้านกันอีกรอบเลยนะคุณผู้ฟังเตรียมรับกิจกรรมนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วๆไปได้อย่างเช่นอาจจะเป็นโซฟาฟูกที่นอนโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาทิ้งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่30แล้วก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ครอบคลุม35เขตทั่วกรุงเทพนะคะโดยให้นำขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งมาไว้บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านก่อนเวลา 8:30 เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 จนถึงเที่ยงถ้าเกิดว่าต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากและห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนดนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาอีกชั่วโมงเดียวเจอกันค่ะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
5: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
6: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
7: เมื่อไหร่ก็ตามที่ยินชื่อตอนนี้จะรู้เลยว่าปลายเดือน เพราะส่วนใหญ่เรามักจะมาวางไว้ปลายเดือนนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะคลับไฟเดย์มาแล้วสวัสดีพี่ชอดด้วย
8: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะเราเจอกันนะคะ4:00 ถึงเที่ยงคืนทุกค่ำคืนวันศุกร์อยู่แล้วล่ะและก็เป็นศุกร์ส่งท้ายต้องบอกว่าเป็นศุกร์สุดท้ายของพฤษภาคมด้วยนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจอยากเล่าอยากคุยอะไรคุณส่งมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้ามาที่02-665-8377ถึง80จะเป็นการส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับไฟเดย์แฟนเพจอินบ็อกซ์แล้วก็บอกเบอร์โทรกลับด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีบริการโทรกลับถ้าอยากดูไลฟ์กันสดๆค่ะทุกช่องทางเช่นกันแต่ขอนิดเดียวคนที่ดูไลฟ์เวลาจะคอมเมนต์พี่ให้ขออนุญาตแล้วกันเนาะบางทีมันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเราก็แรงใส่เชียร์และใส่เชียร์คือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่โทรเข้ามาเขาก็มีความอ่อนแอของเขานะคะนะดูไลฟ์กันได้ค่ะใน Facebook ของ Green Wave 1065 Club Friday Fan Page ค่ะ YouTube ของ A-Time TikTok @GreenWave 1065นะคะพรุ่งนี้อ๋อก่อนจะไปที่พรุ่งนี้วันนี้ครับไฟเดย์ซีรีส์ก่อน
8: ครับไฟเดย์ซีรีส์ค่ะทุกคืนวันศุกร์เนาะเวลามันจะทับๆกันเราก็จะรู้สึกงงๆนิดหน่อยตอนนี้ก็คือซิมูลเลฟครับย่อยความรักของระหว่างคนกับจะเรียกอะไรดีสิ่งที่ไม่มีตัวตน
7: เป็น
8: เทคโนโลยี
7: ใช่ค่ะที่เราจริงๆมันก็คือจินตนาการของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือบางคนอาจจะแบบว่าคนรักจากไปแบบไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วหรือเลิกกันแต่ยัง move on ไม่ไหวก็เลยสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนเขาแต่จริงๆแล้วเราหลอกตัวเราได้นานขนาดไหนต้องไปดู
8: ค่ะแล้วบังเอิญเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเอื้อให้ทำอะไรได้มากมายมหัศจรรย์พลึกเช่นการที่ป้อนข้อมูลเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคนคนหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่า เราก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนอีกคนหนึ่งได้ที่มีข้อมูลของคนคนนั้นเต็มไปหมดเลย
7: จริง
8: มันก็เลยมีความใกล้เคียงกับคนที่เราเคยรัก
7: ค่ะ
8: แล้วเราก็เลยเข้าใจไปว่าเฮ้ยนี่แหละคือเขาแหละมันก็จะพยายามพัฒนาอะไรต่อไปซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้ไงคะ
7: ค่ะ
8: เพราะเขาไม่ใช่คนไง
7: ค่ะ
8: เขาไม่ได้มีตัวตนจริง
7: ๆ
8: อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในสังคมทุกวันนี
7: ้ใช่ค่ะ
8: สังคมเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีถึงขนาดว่าแต่งงานกันเลยก็มี
7: ถูก
8: เวลาแต่งงานก็จะถืออุปกรณ์สื่อสาร
7: ไปแพดกันไป
8: ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้พี่รู้สึกว่าอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่โลกวันนี้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริง
7: ๆค่ะเป็นได้อยากจะใช้วิธีการเยียวยาใจด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน AI ก็ได้แต่แค่ขออย่างเดียวค่ะแยกให้ออกระหว่างเรื่องจริงกับสิ่งสมมุตินะคะอย่าแยกไม่ออกขนาดว่าไม่ค่ะพี่นี่เขามีตัวตนจริงๆเพราะว่าเคยมีคุณผู้ฟังเรานี่แหละที่โทรมาใน
8: ค
7: ลับ Friday ก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันว่ามันแปลกไหมพี่แปลกไม่แปลกไม่สำคัญเท่าน้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันมีจินตนาการของเราอยู่ในนั้น
8: ต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อน
7: ใช่
8: มันอาจจะเป็นเรื่องแปลกก็ได้นะคะแต่ต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนคือวันนี้เราอาจจะตกหลุมรักใครก็ได้ในโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่หัวใจอ่อนแอเนา
7: ะ
8: เราอาจจะตกหลุมรักนักแสดงเกาหลี
7: ใช่
8: เราอาจจะตกหลุมรัก
7: พี่ผายมือไปทางนี้เลยค่ะ
8: จะผายมือไปถึงกันและกันเลยนะได้มากมายค่ะแต่ในที่สุดแล้วเราต้องรู้ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรก่อน
7: ค่ะ
8: นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์10โมงเช้าช่องวัน31
7: ค่ะ
8: คลับไฟเดย์โชว์ของเราพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราคือ
7: ค่ะน้องเนโกะจำเอาพูดจริงๆนะคะพี่อ้อยคิดว่าเนโกะจำคือเนโกะคือเนยจำก็คือแจมพวกเราเปล่าค่ะพี่คะเนโกะจำเป็นแมวอ๋อค่ะแต่จริงๆแล้ว
8: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนยแจม
7: ใช่เนยกับแจมเนี่ยเป็นฝาแฝดกันแต่อยากให้ดูนะคะมันเป็นการเรียนรู้ของพี่อ้อยมากๆคนที่เป็นแฝดกันไม่ได้แปลว่าต้องเหมือนกันเสมอเขาคือสองขั้วของคนบนโลกใบนี้น้องแจมเป็นคนที่อะไรก็ได้ค่ะอ๋อผิดที่หนูเองละค่ะเป็นคน people pleaser ขั้นสุดอ่ะคือมีปัญหาความรักตั้งแต่3เดือนแรกของการคบหากันแต่น้องอยู่ในความสัมพันธ์เป็น10ปีกว่าที่จะรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วพี่เลยมีการประกาศยกเลิกงานแต่งงานก่อนหน้านี้ที่เราตามข่าวกันในขณะที่แจมเป็นน้องเนยเป็นน้องแต่เนยเป็นคนที่อะไรก็ตรงพี่ถ้ามันไม่ใช่ต้องพูดถ้ามันไม่โอเคก็ต้องบอกว่าไม่โอเคสองคนนี้คือพี่และน้องที่สนิทกันมาก
8: เป็นฝาแฝดกันแต่เป็นสองคนต่างขั้วกันมากเลย
7: ใช่ค่ะแล้วลองดูแล้วกันค่ะว่าในโลกวันนี้เราควรจะเนยหรือเราควรจะแจมในบางครั้ง
8: เราควรจะเป็นคนแบบไหนซึ่งบางทีอาจจะต้องเป็นผสมกันนะพี่อ้อยเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ดูแบบแอบมีความอันตรายไปคนละอย่าง
7: แต่ได้เรียนรู้จริงๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องแฟนอย่างเดียวเรื่องการทำงานไม่ชอบแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นเดือดร้อนได้
8: แล้วก็ไปร้องไห้อยู่คนเดียวฟ้องพี่ฟ้องน้องไป
7: ถูกนะคะน่าสนใจ
8: ในขณะที่คนหนึ่งก็คือลุยพูดทุกอย่างแล้วก็เลยถูกหาว่าเป็นคนก้าวร้าวมันเป็นการเรียนรู้จริงๆต้องดูพรุ่งนี้10โมงค่ะช่องวัน31ค่ะ
7: นะติดตามได้เลยค่ะมาวันนี้108คำถามหัวใจสลับกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามีข้อความที่ส่งมาใน Club Friday Fanpage เยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะรับสายไปแล้วก็สลับกับการอ่านคำถามของคุณด้วยสายนี้คุณนกนะคะมาคุณนกสวัสดีค่ะ
9: สวัสดี
8: สวัสดีค่ะ
7: จ้า
8: 108คำถามหัวใจวันนี้นกมีอะไรอยากคุยคะ
7: ค่ะ
9: นกกับแฟนใช่ไหมคะ
7: ได้เลยค่ะ
9: นกไม่ต้อง
7: ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่อ้อยจะถามไปเรื่อยๆค่ะต้องเป็นเรื่องกับแฟนอยู่แล้วล่ะนะคะรักกันมานานแค่ไหนคะ
9: เกือบ3ปีค่ะแต่เราเลิกกันก่อน3ปีนะคะเพิ่งจะครบ3ปีเมื่อวันที่22
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: ตอนที่เลิกกันนั้นคือเกิดอะไรขึ้นคะนก
9: เป็นเรื่องที่แบบไม่คาดฝันเลยนะคะ
7: ค่ะ
9: ที่เรารักกันดีค่ะดูแลกันดีแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะ
8: ไม่เคยทะเลาะกันเลย
9: ใช่ค่ะคือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเรามาเจอกันช่วงที่อายุเยอะแล้วทั้งคู
7: ่ค่ะ
9: ก็มั่นใจมากว่าชีวิตคู่ของเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าการที่เราต่างผ่านชีวิตการมีคู่มาแล้วมีครอบครัวแล้วก็ลูกเราโตหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คืออยู่บ้านส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็รักกันมากแล้วก็ดีแลกันดีแต่เราอาจจะผิดตรงไหนสักอย่างก็ปัญหาคำตอบตรงนั้นไม่เจอใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: เราไปเที่ยวกันมานะคะเราไปเที่ยวกันมา1เดือนเต็มๆ
7: ไปเที่ยวคือหมายถึงว่าไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเดือนเต็ม
9: ใช่ค
7: ่ะ
9: เรากลับมานะคะ
7: เกิดอะไรขึ้น
9: บอกเลิกไปเลย
8: เขาบอกเลิกเรา
9: ใช่ค่ะ
8: เขามีเหตุผลว่าอะไรคะ
9: อยากไปใช้ชีวิตค่ะ
7: ไปใช้ชีวิตคู่มาหนึ่งเดือนเต็มๆไปเที่ยวกันแต่พอกลับมาปั๊บฉันอยากใช้ชีวิตคนเดียว
9: โดยไม่มีเรา
8: โอ้มันดูเป็นคำพูดแบบโอเคแหละสวยๆอันหนึ่งเนาะว่าฉันอยากจะอาจจะค้นพบความจริงอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตลึกๆจริงๆแล้วนกคิดว่าเหตุผลมันคืออะไรแน่ค่ะ
9: ตอนนี้เขาจะบอกเลย2วันใช่ไหมคะพอเรากลับมาจากต่างประเทศนะคะ
7: ค่ะ
9: ค่ะเขาไปหาลูกค่ะไปหาลูกก็คือเราจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะ
7: ค่ะ
9: เราอยู่ในจังหวัดเดียวกันบ้านก็ใกล้เคียงกันนะคะไม่ไกลกันก็คือเขาขอไปหาลูกใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: เขาไปเย็นกลับมาเขาบอกว่าเหมือนเขามีผิดปฏิกิริยาผิดไปนะคะก็คือแบบแปลกๆ
7: ค่ะ
9: เขาถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ
7: ค่ะ
9: มีอะไรไม่เอ่ยแล้วเขาก็เดินชวนเรามานั่งคุยก
7: ัน
9: สองคนเงียบๆใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: เขาบอกว่าพี่ขอเลิกกันตรงนี
7: ้
9: พี่อยากไปดูแลลูกอยากไปใช้ชีวิตอยู่กับลูก
7: กับลูกลูกเขาอายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วคะ
9: ค่ะลูกเขาอายุ30ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า1อาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะลูกคิดว่าแม่ของเด็กๆเพิ่งเสียไปได้2ปีใช่ไหมคะแล้วคือเขาเนี่ยไม่ลึกไม่เคยมีเวลาดูแลลูก
7: ค่ะ
9: เลยไม่เคยได้ดูแลใกล้ชิดเพราะว่าต่างคนต่างรับราชการทั้งคู่หมายถึงตัวแฟนนกกับภรรยาเก่าใช่ไหมคะทีนี้พอวันหนึ่งเขาได้กลับไปเห็นลูกไปดูลูกซึ่งลูกก็ทำงานนะคะ
7: ค่ะค่ะ
9: เขาอยากไปดูแลบ้านอยากซึ่งณวันนี้เขาก็ยังทำอยู่ค่ะดูแลบ้านเก็บกวาดบ้าน
8: ไม่พี่กำลังจะบอกว่าเขาคนเราก็สามารถจะแบบดูแลลูกดูแลบ้านได้โดยมีแฟนอยู่ก็ได้ไม่ใช่หรอคะทำไมจะต้องไปดูแลลูกดูแลบ้านอย่างเดียว
9: บ้านก็อยู่ในใจกันด้วยนะคะ
8: ใช่ใช่ใช่นั่นสิ
7: แล้วลูกเขาอายุ30ใช่ไหมคะ
8: เออ
7: พี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมแต่เขาคือลูกมีครอบครัวไปยังคะ
9: คนหนึ่งยังไม่มีแต่คนหนึ่งเราเพิ่งจัดงานแต่งงานให้เขาไปเมื่อวันที่25นี่เองไป25เมษาย
7: นนั่นสิ
8: ซึ่งคนอายุ30ก็คงมีวิถีชีวิตของตัวเองไปแล้วแหละทำไมเขาถึงได้รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องกลับไปดูแลลูกในวันที่ลูกอายุ30แปลกดีเน
9: า
8: ะ
9: นั่นคือเหตุผลของเขาและเขาอยากใช้ชีวิตค่ะคือแต่นกเนี่ยเรียนแล้วรับราชการเพิ่งเกษียณนะคะเพิ่งเกษียณมาปีที่แล้วนะคะแล้วเขาอยากใช้ชีวิตใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาพกไปทำประโยชน์ที่เขาบอกหนูนะคะก็ว่าแบบ
7: เขามีประโยคดีๆเต็มไปหมดเลย
8: ใช่ใช่แต่พี่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นคำอธิบายนั้นมันสามารถทำไปได้พร้อมๆกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราอายุกันขนาดนี้แล้วอะ
7: คือ
8: พอเราโตขนาดนี้กันแล้วอะค่ะพี่ว่ามันไม่แปลกเลยถ้าเราอยากจะทำนู่นทำนี้ทำนั่น
7: เพื่อสังคม
8: ไปพร้อมๆกันอยากจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติหรืออยากจะกลับไปดูแลบ้านหรือกลับไปดูแลมันก็ทำได้หมดเลยแต่ทำไมเขาถึงต้องเลือกตัดเราออกไป
7: ในตอนนี้
8: จากสิ่งเหล่านั้นในตอนนี้
9: นี่คือหาคำตอบนกหาคำตอบ
8: นกน้องถามซักเขาอย่างที่พี่ซักหนูอย่างนี้ปะ
9: ถามเยอะกว่านี้ด้วยนะคะหนูนกถามว่ามีอะไรหรือเปล่ามีใครหรือเปล่า
7: เขาตอบว่า
9: เขาตอบว่าณตอนนี้ยังไม่มี
7: นะ
9: แต่ถ้าเลิกหัวใจแล้วจะมีก็ณวันนี้คิดว่าเขามีคนคุยแล้วค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนที่จะอยู่กับนกแล้วตรวจจับในความคิดของนกนะคะแล้วก็ณตอนนี้มีคุยเหมือนเขาจะบอกเราตรงๆว่ามีคุยแต่ที่วันนี้เขาอยู่บ้านลีค่ะก็ยังวิดีโอคอลคุยกันในบางครั้ง
7: คุยกับเราอะนะคะ
9: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีข้อตกลงกันนะคะที่ออยพิชอตก็คือว่าหลังจากเลิกกันเรารับอะไรไม่ได้เลย เราไม่สามารถที่จะแบบณตอนนั้นแชทไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็คือทำใจไม่ได้คือทุกเรื่องที่มันที่เราไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้ค่ะมันเหมือนตูมลงมาแบบช็อกค่ะช็อกมากช็อกมาก
7: เข้าใจเข้าใจจริงๆคือถ้าเกิดใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วก็ลองถอดตัวเองให้เป็นนกนะใครจะไม่ช็อกและเหตุผลของเขามีประโยคดีๆเต็มไปหมดเลยอะแต่เป็นประโยคซึ่งทำให้เราแบบยื้อก็ไม่ได้นะเขาจะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะจ๊ะเขาได้ร่ำเรียนอะไรมาแต่แค่คำถามเดียว
8: ลูกนะ
7: คำถามมันพี่ชอถามอะแล้วทำไมมีฉันตรงนั้นไม่ได้อะแล้ว
9: ตกอย่างดียื้อมากเลยค
7: ่
9: ะ
7: ค่ะ
9: ยืนมาจนถึงวันนี
7: ้การที่เขาวิดีโอคอลมาหาเราเอาพูดตรงๆนะเขาถามอะไรคะบ่อยไหม
9: ไม่บ่อยค่ะแต่ว่าไอ้อย่างนี้นะคะพี่อ้อยพี่ชอด
7: ค่ะ
9: นกแบบมีเรื่องข้อเสนอให้เขาคือเขาก็รับทุกเรื่องที่นกยื่นนะคะ
7: ม
9: ีตั้งแต่วันเขาบอกเลขนกเขายังมาดูแลนกเพราะนกต้องผ่าตัดใช่ไหมคะ1เดือนเต็มแล้วก่อนผ่าตัด1เดือนเต็มก็ขอให้เขาไม่หยุดดูแลเขามาค่ะมาดูแลดีทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วหลังจากผ่าตัด1เดือนเสร็จก็คือจะต้องมีงานแต่งของลูกเขาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: งานแต่งเนี่ยนกเรากับเขารู้มาล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วใช่ไหมคะนกก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดเขาก็พานกไปตัดชุดนะคะเขาก็นกก็ซื้อชุดให้เขาเราคือพาไปทุกที่อะค่ะแบบหลังจากที่เราเลิกกันนะคะพาไปตัดชุดไปอะไรทุกอย่างดูแลนกดีทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะแล้วจัดงานแต่งงานที่ค่อนข้างใหญ่ในจังหวัดใช่ไหมคะก็มีพวกผลิตภัณฑ์ดีค่ะคนใหญ่คนโตมาร่วมงาน
7: ค่ะค
9: ่
7: ะ
9: นะคะเราก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะแม่เจ้าสาวเพราะว่าลูกเขาน่ารักมากเขายังรักและเคารพเราให้เราเป็นแม
7: ่ที
9: ่จะขึ้นไปประกอบพิธีตรงนั้นมีลูกไทยเป็นเยอะมาก
7: ซึ่งในงานแต่งนั้นเนี่ยก็คือเราเลิกกับสามีไปแล้วอะถูกไหมคะ
9: เลิกแล้วถูกต้องค่ะ
7: ล
9: ูกแล้วใช่ค่ะแล้วทุกวันนี
7: ้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนกจ้ะ
9: คือทุกวันนี้เขาก็ยังมาดูแลนกนะคะยังไปวัดด้วยกันไปซื้อของด้วยกันแต่พี่ชอดนกไม่เข้าใจเลยทำไมเขาไม่นกอยู่ตัวคนเดียวที่บ้านนะคะบ้านนกพร้อมทุกอย่างนกบอกว่านกดีทุกอย่างเลยค่ะที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเรียกอะไรดีให้เขามาดูแลเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกพร้อมทุกอย่าง
7: แต่เจ้าของคำตอบอะต้องเป็นเขาอะค่ะนกคือพี่ก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าใดๆก็ตามอาจต้องยอมรับนะคะเราเองอะวัดจากการกระทำก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไปด้วยกันแบบนี้อยู่เลยอะจะมาบอกเลิกได้ยังไงแต่เป็นพี่ก็จะมองอีกแบบนึงว่าก็ถ้าเกิดอยู่กันอย่างดีและปกติจะบอกเลิกสิ่งนี้เหตุผลมันมีอยู่ไม่กี่ข้อเหตุผลหนึ่งในนั้นเขาอาจจะไม่รู้สึกรักเราเท่าที่เคยรักสองมีคนคุยและรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะไปหาคนนั้นมันก็จะตามหลักโดยทั่วไป
8: ม
7: ัน
8: ก็จะมีเหตุผลมีไม่กี่ข้อแบบ
7: เท่านั้นเองไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่งงหรอกล่ะคะในเมื่อวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังเดินหน้าปกติมีเพียงเธอเท่านั้นที่บอกกับฉันว่าไม่นะเราจะไม่ใช้ชีวิตคู่กับเธออีกแล้วและทั้งหมดมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาแค่1เดือนซึ่ง1เดือนนั้นใช้เวลาด้วยกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีทะเลาะกันใช่มั้ยคะมีมั้ย
9: ไม่มีเลยค
7: ่
9: ะ
7: คือมัน
9: ก่อนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะ
7: ค่ะเหมือนรักกันดีๆอยู่เลยอะ
9: รักดีค่ะรักดีมากดูแลดีมากค่ะ
8: แล้วมาถึงนาทีตอนนี้มีระแคะระคายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการแบบมีคนอื่นมากกว่านั้นไหมคะ
7: มีไหม
9: ไม่มีค
8: ่
9: ะ
8: ก็ยังไม่ได้มีใครมาปรากฏตัว
9: ไม่ม
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะ
8: แปลกจริง
9: เหมือนเขาก็ยังไปทำหน้าที่ของเขาที่เขายังมีหน้าที่อยู
7: ่ค่ะ
9: ใช่ไหมคะ
7: ค
9: ่
7: ะ
9: แล้วคนเขาก็จะถามถึงนกเขาก็จะบอกอ๋ออยู่บ้านครับที่บ้านครับแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ไป
8: คือเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยกับใครว่าเลิกกันแล้ว
9: แทบไม่มีคนรู้เลยค่ะ
7: คือ
8: ไม่
7: รู้นะถ้าเป็นพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่ไม่คิดแทนละเปิดใจคุยกันนั่งฉันจะนั่งตรงนี้ เราลองคุยกันได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและถ้าเธออยากให้เราไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันแล้วสิ่งที่ทำอยู่นี้มันทำร้ายฉันมากกว่าทำร้ายเธออีกแค่อยากรู้ว่าเราจะเดินหน้ากันต่อไปยังไงจะได้บอกทุกคนอย่างเป็นทางการว่าที่สุดแล้วสิ้นสุดกับการเป็นคู่ชีวิตแล้วนะพี่อ้อยเชื่อว่าบางทีความชัดเจนจะทำร้ายเราน้อยกว่าความกุมเครือค่ะไม่อย่างนั้นนกจะยังมีความหวังเรื่อยๆทั้งที่เขาก็ยืนยันเหลือเกินว่าไม่แล้วนะไม่แล้วนะแต่ก็ยังมาดูแลแต่ก็ยังมาอยู่ข้างๆแล้วมันทำให้เราต้องคิดวนๆกับเรื่องแบบนี้แล้วเจ้าของคำตอบคือเขาแต่เราก็ไม่กล้าถามตรงๆเพราะน้องนกก็กลัวคำตอบแต่พี่อ้อยว่าบางทีมันต้องชัดเจนเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ถูกแขวนไว้แบบเนี้ยแล้วการแขวนโดยที่ทำให้เราอยู่กับความหวังอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีมันทรมานไปอ่ะถ้าพร้อมนะพี่ว่าชัดเจนถามแล้วตั้งแต่นี้ไปต้นไปถ้าเธอชัดแบบนี้อะไรก็ตามที่แสดงออกซึ่งความไม่ชัดนกต้องเป็นฝ่ายชัดเจนว่าเธอไม่ต้องฉันไปวัดเองได้ไม่ต้องพยายามทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าความรักของเรายังดีดีทั้งที่ตอนนี้ฉันเจ็บปวดจะตายอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะต้องชัดนะไม่งั้นพี่ว่าเราจะยังถูกแขวนไว้อย่างนี้อีกนานอ่ะแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเพิ่งเห็นว่าอ๋อเขาเปิดตัวแล้วค่ะพี่ไปเจ็บวันนั้นกับเจ็บวันนี้เป็นพี่ชิงเจ็บวันนี้ก่อน
8: เพราะใดๆก็ตามอะครับมันหาข้อสรุปอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนอกจากว่าเขาก็ไม่รักเรานั่นแหละ ถูกไหมคะเพราะถ้ารักกันเขาคงไม่ขอเลิก
7: แล้วพอถามว่าจะมีใครใหม่ไหมอ๋อตอนนี้ยังแปลว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดเฮ้ยไม่หรอกก็ยังพอเข้าใจได้ว่ามันคงมีบางอย่างที่เราเดินหน้าไปด้วยกันไม่ได้แต่บอกว่าตอนนี้ยังแสดงว่ามีแค่ยังไม่เปิดตัวหรือเปล่าคือไม่รู้นะพี่อ้อยว่าเราไม่อยากให้เป็นคนที่มองโลกแง่ร้ายแต่บางทีบางเรื่องมองเพื่อเผื่อใจก่อนบ้างก็ยังดีเพราะนกเจอความกระทันหันเกินเหตุอะและคำว่าไม่ทันตั้งตัวพี่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าก็ยังเที่ยวกันอยู่ดีๆใช้เวลาด้วยกันในบรรยากาศที่แตกต่างไปกลับมาปั๊บเลิกจ้ะลูกๆเขาเคยคุยกับอะไรกับเราบ้างไหมคะ
9: ไม่เคยค่ะเพราะว่านกคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆเขาก็รับรู้ค่ะว่าเราเป็นแฟนใหม่ของคุณพ่อเขา
7: ครับ
9: เราก็ไม่อยากจะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะไปถามเด็กๆไปกดดัน
8: เด็กๆแต่บังเอิญเด็กๆที่ว่านั้นไม่ใช่เด็กๆไงคะนก
7: คือไม่ใช่เด็กๆ
8: เพราะอายุ30กันแล้วอ่ะ
7: ค่ะค่ะ
8: ใช่มั้ยคะไม่พี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แปลกดีเนาะที่เขาสามารถเดินมาแล้วแบบขอเลิกแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยมีแต่ระวังเรากับเขา2คนแต่ในไม่อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะเราไม่ได้มองโลกแง่ร้ายแต่เมื่อบอกเลิกแบบว่าไม่รักกันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะถ้ารักกันไม่บอกเลิกเราต้องเข้าใจในความจริงข้อนี้ก่อนไม่ว่าจะเหตุผลอะไรด้วยนะคะสมมติเขามีเหตุผลอะไรเต็มเลยสมมตินะว่าเขาไม่ชอบนกเรื่องอะไรว่านกไปทำอะไรผิดเลยแต่ถ้ารักกันน่ะมันจะไม่ขอเลิกม
7: ัน
8: จะแก้ปัญหาด้วยวิธีอีกแบบนึงแต่ถ้าขอเลิกพี่ต้องตีความไว้ก่อนว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่เพื่อเขาจะไปมีคนใหม่หรือเปล่าหรือเพื่อเขาจะไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายก็คือเขาขอเลิกไง
7: ค่ะ
8: ตอนนี้มันอาจจะต้องหมายความว่าตัวเราเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพอที่จะยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบอย่างที่พี่อ้อยว่าเนาะบางทีก็อยู่ในโหมดหลอกตัวเองยิ่งเกิดเขายังมาทำโน่นนี่นั่นให้เราก็ต้องมีความหวังแหละทุกคนมีความหวังด้วยกันทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราไม่รู้จริงว่าระเบิดเวลาที่เราถืออยู่อ่ะมันจะระเบิดตุ้มวันไหน แล้วเราจะไหวไหมกับการยอมรับความจริงในวันนั้น
7: ค่ะ เพราะเขามีความกระทันหันบ่อยแล้วบ่อยไปแล้วอ่ะ
8: เพราะอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาสามารถพูดได้เลย
7: ค่ะ
8: มันอยู่ดีๆวันหนึ่งก็อาจจะเดินเข้ามาบอกว่าเออตกลงฉันจะไปเปิดตัวอีกคนแล้วนะวันไหนก็ได้นะ
7: หรือแม้แต่นะคะการที่บอกว่าจะคุยกับลูกเขาอ่ะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาปัญหาของผู้ใหญ่ไปใส่เด็กแต่เพียงแต่แค่ก็แจ้งว่าตอนนี้เขาเรียกนกอะไรเรียกนาใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็ยืนอยู่ในงานแต่งงานเขาว่าถูกไหมคะก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ก็แค่แจ้งให้ทราบว่าม
8: ันมีสิ่งนี้เกิดขึ้น
7: กับคุณพ่อหนูก็คือเราต่างคนต่างตกลงกันว่าเราจะเลิกกันนะก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงแต่แค่บอกกับหนูก่อนคือมันเป็นการหยั่งเชิงเผื่อลูกๆรู้แต่ถ้าเกิด จริงเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคจบค่ะเรื่องนี้เจ้าของคำตอบคือเขาคนเดียวจริงๆและหลายๆเรื่องไม่ต้องรอให้เขาตอบก็ได้ค่ะเพราะการกระทำของเขาตะโกนใส่หน้าเราอยู่ว่าไม่อยากเดินหน้าต่อไปกับการใช้ชีวิตคู่กับเราอะค่ะ
9: ค
7: ่
9: ะ
7: นะคะ
8: แต่พี่เข้าใจนะนกว่าหน
7: ู
8: ต้องใช้พลังเยอะมากแล้วมันเจ็บปวดขนาดไหนแต่ในที่สุดแล้วความจริงก็ต้องเป็นความจริงวันยังค่ำอะค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได
7: ้เหมือนถูกกระชากลงมาจากยอดเขาอะก็ยังดีต่อกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งแอกลงมาแบบนี้เฉยเลยอะแต่ไม่รู้ทั้งหมดพี่ก็รู้สึกว่าเขาก็รับผิดชอบความรู้สึกนกน้อยไปหน่อยนะคนเราคบกันมาตั้งเกือบ3ปีอะค่ะไม่ว่าจะยังไงควรสื่อสาร
8: หรือควรบอกให้เรารู้บ้างว่าตกลงแล้วมันคืออะไรไม่ใช่แค่เพียงพูดแต่คำพูดสวยๆซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นจริงพี่เชื่อว่ามันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นจริง
7: ใช่ค่ะ
8: เพราะทุกสิ่งที่เขาอ้างถึงอ่ะเขาสามารถมีหนูอยู่ในชีวิตแล้วทำทุกอย่างนั้นได้หมดเลย
7: ใช่ค่ะ
8: เพราะเราทุกคนก็เป็นแบบนั้นกันอยู
7: ่ค่ะ
8: เราไม่ได้หมายความว่าเรามีแฟนแล้วเราจะต้องหยุดทำทุกอย่างทำอะไรไม่ได้และยิ่งคนที่ในช่วงวัยแบบนี้ค่ะการมีเพื่อนอยู่ข้าง
7: ๆ
8: การทำในสิ่งต่างๆที่เขาอยากทำร่วมกันน่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยถ้ายังรักกัน
7: มัน
8: มีข้อแม้ข้อเดียวอย่างนั้นจริงๆ
7: ค่ะส่งกำลังใจให้นกนะคะสิ่งที่นกเจอมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่ที่สุดแล้วถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้มีใจจะเดินหน้ากับเราต่อเราก็ต้องพอตามที่เขาบอกอ่ะ
8: โชคยังดีขนาดไหนที่นกยังมีทุกอย่างพร้อมเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูมีบ้านหนูมีทุกอย่างหมดเลยมีผู้หญิงเยอะค่ะที่พอเขาทิ้งไปแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรจะอยู่จริง
7: ๆ
8: แต่หนูยังยืนด้วยตัวเองซึ่งชีวิตก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอเคเรามีทุกอย่างแต่ขาดเขาแต่เราไม่ตายเราไม่ตายหนูเราต้องไม่ตาย
7: ค่ะ
8: นะเป็นกำลังใจให้
7: นะคะ
8: นะ
7: อยู่ใกล้ๆตรงนี้จะกอดน้องแน่นๆนะคะ
8: ใช่
7: แต่เพียงแต่แค่วันนี้เราเอาเรื่องราวของเรามาเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนด้วยค่ะ
8: ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเรา
7: ค่ะ
8: นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปคือชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อเราต้องไปต่อให้ได้
7: ให้ได้ด้วยนะคะ
8: นะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเอง
7: ขอบคุณน้องนกนะคะ
8: ขอบคุณนะคะ
9: ขอบคุณพี่ไอที่ชอตนะเลยนะคะ
8: เป็นกำลังใจให้ลูกส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: ค
7: ่
9: ะ
7: ค่ะแล้วเวลาที่เขาจบเขาจบไม่จริงด้วยนะคะแบบจบแล้วก็ยังแบบมาดูแล
8: เนี่ยแอบมีความใจร้ายเอาจริงๆนะ
7: ใช่ค่ะคือถ้าเคลียร์คัทแล้วชัดไปเลยนะยังทำร้ายใจเราน้อยกว่านี้อันนี้ก็เหมือนกับมาหย่อนๆให้เวลาด้วยกันบอกแล้ว
8: มาดูแลกันอยู่
7: คนที่รู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าไงเพราะตอนนี้นกเจ็บสุดเลย
8: ดูเหมือนเขาอย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะไม่รับความไม่รับผิดชอบความรู้สึกของคุณนกเลย
7: ใช่ค่ะก่อนเบรกสักคำถามหนึ่งสั้นๆนะคะหนูคบกับเขามานานและทุ่มเททั้งใจแต่ความรักครั้งนี้เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและความเสียใจสิ่งที่หนูยอมทนมาตลอดกลายเป็นความเหนื่อยสะสมที่ทำให้ใจอ่อนล้าวันนี้หนูสับสนไม่รู้ว่าควรเดินหน้าหรือพอแค่นี้อยากมาขอคำปรึกษาว่าหนูควรจะจัดการหัวใจตัวเองยังไงเห็นไหมคะเรายังไม่ต้องอะไรมากรับมือตามอาการก่อนน้องเหนื่อยสะสมและใจอ่อนล้าสับสนไม่รู้ควรเดินต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเกิดหนูเดินต่อหนูคิดว่าเขาจะเดินต่อด้วยเวอร์ชันไหนล่ะหนูบอกเองว่ามันเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและความเสียใจถ้าหนูเดินต่อหนูคิดว่าเขาเปลี่ยนได้หร
8: อ
7: ความไม่ชัดเจนที่เขาแสดงออกกับความสัมพันธ์ของเราหรือการทำความเสียใจให้เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปลว่าดูแลใจเราน้อยมากถ้าหนูเดินต่อหนูก็ต้องอดทนกับสิ่งเหล่านี
8: ้ค่ะวิธีวัดง่ายๆค่ะวันนี้หนูมีความสุขกับความทุกข์อะไรมากกว่ากัน
7: ค่ะ
8: ถ้าความสุขมันยังแบบยังมีมากพอ
7: ค่ะ
8: หนูจะเดินต่อก็ไม่มีใครว่าอะไรหนูได
7: ้ค่ะ
8: แต่ถ้าวันนี้มันทุกข์เหลือเกินน่ะมันเจ็บปวดเหลือเกินน่ะเจ็บแต่จบยังเป็นสิ่งที่เราแนะนำให้ใช้อยู่เสมอ
7: ค่ะ
8: นะคะ
7: นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อค่ะ108คำถามหัวใจใน Club Friday ส่งท้ายปลายเดือนค่ะ
10: คำถามหัวใจ
3: มิสเตอร์ DIY
11: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
3: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: คลับ 108คำถามหัวใจ
7: มาคุยกันต่อค่ะ108คำถามหัวใจจริงๆแล้วแต่ละครั้งเวลาที่เป็น108คำถามหัวใจอ่ะจะสนุกคือสนุกเพราะว่าเราจะเดาไม่ออก
8: ค่ะเรื่องราวหลากหลาย
7: ใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็บอกว่าหนูคบกับแฟน2ปีจะ3ปีแล้วค่ะย้ายไปอยู่กับแฟนตั้งแต่แรกคบกัน1เดือนคือย้ายไปเลยตอนนั้นก็ดีมากค่ะเขาดูแลหนูดีระหว่างที่คบกันมาเรื่อยๆเขาก็มีติดเพื่อนค่ะจนบางทีกลับบ้านเช้าเลยหนูก็จะอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็รอเขามันก็มีน้อยใจเขาบ้างและเขาก็จะหงุดหงิดใส่หนูว่าหนูงอนเรื่องไร้สาระเขาบอกว่าก็ชวนแล้วไม่ไปเองเหตุผลจริงๆของหนูก็คือหนูหึงนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้เลยเขาแคร์เพื่อนมากกว่าเพราะเพื่อนอยู่กับเขาในวันที่เขาเสียใจต่างจากหนูที่ไม่มีใครในวันที่เสียใจเลยหนูมีแค่เขาคนเดียวสุดท้ายแล้วเขาเลือกเพื่อนค่ะหนูเสียใจมากที่หนูอยู่กับอะไรนะที่อยู่กับเขาหนูก็หวังว่าหนูได้แค่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่คือจากการติดเพื่อนให้มาติดเราแทนแต่จริงๆ
8: อังจิกาพี่ว่าเวลาที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ย มันยากนะคะที่เราจะแบบว่าให้เขาแบบต้องเลือกต้องเลือกตลอดเวลา
7: ค่ะ
8: มันเหมือนกับเรากำลังจะบีบบังคับให้เขาไม่ต้องมีอะไรในโลกใบนี้แต่มีฉันคนเดียวอะ
7: ยากจริง
8: ซึ่งอันนั้นมันยากเกินไปบางคนมีปัญหากับแม่เขาครอบครัวเขาเพื่อนเขามีปัญหาไปหมดเลยแล้วก็แบบถึงจุดหนึ่งมันก็เหมือนกับบังคับไปไกลๆว่าต้องเลือกอะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตอะค่ะคนเรามันต้องมีทุกอย่างเรายังต้องมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีเพื่อนมีอะไรต่างๆแล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างให้มันพอดีในขณะเดียวกันพอเราเดินเข้าไปในชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะต้องช่วยกันบาลานซ์นะพี่อ้อย
7: ใช่
8: เราจะบริหารจัดการอย่างเมื่อกี้มันมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าชวนไปก็ไม่ไป
7: ค่ะ
8: ใช่ป่ะแล้วก็มันก็เลยเหมือนเขาเหมือนคล้ายๆว่าเขาก็เปิดโอกาสนะว่าเธอเรามาอยู
7: ่ในโลกของเราสิ
8: โลกด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราเลือกที่จะไม่ฉันจะอยู่ในโลก
7: ของฉัน
8: ของฉัน
7: และเธอเท่านั้น
8: และเธอเท่านั้นพอถึงวันหนึ่งเธอใช้เวลากับเพื่อนเยอะไป
7: ค่ะ
8: ฉันก็คงเดือดร้อนดิ้นรนกับจินตนาการน้องบอกมาเองว่าหึงถูกไหม
7: คะ
8: หึงแปลว่าอะไรหนูก็คิดเอาแหละว่าเนี่ยเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเพื่อนจริงป่ะเนี่ยหรือแอบมีอะไรกับเพื่อนหรือปะหรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
7: จะไปใหญ่โตละ
8: แล้วในที่สุดแล้วมันก็ถึงจุดที่แบบแตกหัก
7: ค่ะ
8: เขาไม่เลือกเขาดันเลือกคนอื่นไม่เลือกเรา
7: แล้วหนูก็มานั่งน้อยใจคืออันนึงด้วยค่ะอันนึงถ้าเป็นไปตามที่หนูบอกนะหนูบอกว่าหนูไม่มีใครเลยในวันที่เขาเสียใจเขามีเพื่อนแต่หนูไม่มีใครเลยคืออันนี้อาจจะบอกไปยังหลายๆคนนะคะการที่เรามีแฟนก็อย่าเพิ่งคิดว่าโลกใบนี้ต้องมีแค่2คนนะคะทั้งเขาและเราด้วยนะคืออันเนี้ยตอนแรกอาจจะบอกว่าโหยทำไมเขาต้องติดเพื่อนเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องมีฟังก์ชันอื่นในชีวิตด้วย
8: เราก็ต้องไม่ติดเขาจนเกินไป
7: ใช่ค่ะเรายังมีคุณพ่อคุณแม่เรายังมีสังคมของเรา
8: เราก็มีเพื่อนของเรา
7: ถูกค่ะเราจะได้แบบใช้ชีวิตตามปกติมันจะไม่ใช่ลักษณะของการที่เขาอยู่กับเพื่อนแล้วหนูก็นั่งรอนับเวลานับเวลานับเวลานาฬิกาของคนที่กำลังไปปาร์ตี้สังสรรค์กับนาฬิกาคนรอเดินไม่เท่ากันหรอกหนูก็จะต้องนับว่าหุย
8: ก็จะผ่านไปแต่ละชั่วโมงในขณะที่เขาสนุกสนานกับเพื่อนอยู
7: ่ค่ะ
8: เนาะแล้วเอาจริงๆนะคะเราต้องเข้าใจความจริงอันหนึ่งเนาะคนบางคนเนี่ยอยู่กับเพื่อนสบายตัวกับอยู่กับแฟน
7: ค่ะ
8: เพราะไปอยู่กับเพื่อนมันไม่ต้องคิดอะไรมันไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องแบบกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะโกรธหรือเปล่าจะงอนไหมเพราะความเป็นเพื่อนมันแบบอยู่กันอย่างสบายสบายแต่พอเป็นแฟนโอ้โหพูดอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะกระทบกระเทือนจิตใจมันจะแบบคิดมาก
7: ค
8: ิดเยอะอะไรกันไปเอาจริงนะคะพี่ว่าหลายคนเป็นนะอยู่กับแฟนเครียดกว่าอยู่กับเพื่อน
7: ค่ะเป็นไปได้
8: มันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนบางคนเลยเลือกเพื่อนมากกว่าแฟน
7: ค่ะและด้วยความที่หนูก็เป็นคนในยุคสมัยนี้แหละคบกันหนึ่งเดือนไปอยู่บ้านเขาเลยคือการไปอยู่บ้านเขาเลยมันก็เลยทำให้เอ้ยเรายังไม่ได้ลองใช้ชีวิตแบบคนจีบกันไปมานั่นนี่นั่นนี่หรือมีโจทย์อะไรสักหน่อยว่าถ้าเจอแบบนี้มันจะเป็นยังไงพอหนึ่งเดือนอยู่บ้านเขาเลยแรกๆเขาด
8: ีจบเร็วมาก
7: ถูกต้องพอน้องบอกว่าแรกๆเขาดีแน่นอนค่ะมาเป็นความตื่นเต้นแต่พอนานๆเข้าเขายังมีความเป็นคนสนุกสนานเฮฮากับสังคมเพื่อนอยู่ถ้าดูนะคะเพื่อว่าอายุอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะคือยังมีฟังก์ชันที่แบบฉันอยากเปรี้ยวฉันอยากแซ่บอยากอยู่กับเพื่อนอ
8: ยากไปเที่ยวอยู่
7: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูเสียใจเดี๋ยวก็ให้เวลาเยียวยาใจนะแต่ถ้าอนาคตจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโลกของเราไม่ได้มีแต่เขาและโลกของเขาไม่ได้มีแต่เราน้องยังต้องมีโลกของการเรียนการทำงานการมีเพื่อนแค่เราสองคนมีความสุขกับการสร้างโลกของเราขึ้นมาแบบที่ไม่ต้องให้เขาต้องเลือกว่าตกลงเพื่อนกับฉันเธอเลือกใครหรือต้องให้ฉันเลือกว่าระหว่างเธอกับบ้านฉันเลือกเธอนะคะนะลองเดินหน้าไปตามปกติธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในวันนี้กันก่อนนะคะ
8: อ่ะ
7: สายนี้คุณโบสวัสดีค่ะโบโบจ๋าอยู่ไหม
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะโบ
12: ค
8: ่
12: ะ
7: โอเค
8: โบมีอะไรคุยกันคะวันนี้เรา108คำถามหัวใจกันคุยเรื่องอะไรก็ได้
7: ค่ะ
12: ค
7: ่
12: ะ
7: โบเล่าได้เลยจ้า
12: ค่ะก็คบกับสามีนะคะ
7: ค่ะ
12: เรียกว่าอดีตสามี
7: ค่ะ
12: คบกันมา5ปีค่ะแล้วก็แต่งงานกันคือรวมที่เราอยู่ด้วยกันคือเราอยู่ก่อนที่จะแต่งด้วยค่
7: ะ
12: รวมเป็น13ปีเรามีลูกด้วยกัน2คนคนโต6ขวบกับคนเล็ก2ขวบครึ่งค่ะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วเกิดอะไรข
12: ึ้นทีนี้มันมีปัญหาตรงปัญหาด้านการเงินนะคะ
7: ค่ะ
12: เหมือนเราอ่ะเป็นคนบริหารแล้วเราบริหารพลาด
7: โอ
12: ้ค่ะทีนี้พอมันพลาดนะคะมันมีคือเราอ่ะมีหนี้สินร่วมกันมีแล้วก็มีในส่วนที่เราไม่ได้บอกการที่เราไม่ได้บอกค่ะเราเลือกที่จะไม่บอกเพราะว่าเราไม่สบายใจที่จะเล่าเขาอะค่ะ
7: คิดว่าเราน่าจะรับมือกับหนี้สินนี้ได้ทัน
12: ใช่ค่ะ
8: จะเป็นหนี้ที่เกิดจากการที่เอาเงินมาใช้ร่วมกันใช่ไหมคะไม่ใช่หนี้ส่วนตัวหรือหนู
12: ไม่ได้เอาไปใช้อะไรส่วนตัวเอามาใช้ด้วยกันแล้วก็จะเป็นเหมือนงูกินหางค่ะหนี้ใช้หนี
7: ้
12: แบบนี้ค่ะ
8: ไปเอาตรงนู้นมาโปะตรงนี้
12: ใช่ค่ะ
7: หนูมีหนี้นอกระบบได้ไหมคะ
12: มีค่ะ
7: โอ้ซึ่งดอกเบี้ยจะเยอะ
12: ใช่ค่ะทีนี้มันไม่ไหวตอนนั้นเราตั้งครรภ์ร่างท้องคนเล็กมันไม่ไหวแล้วค่ะเราท้องด้วยก็เลยตัดสินใจบอก
7: ค่ะ
12: พอบอกไปมันเกิดขึ้นว่าเขาไม่โอเคค่ะค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาไม่โอเคตรงที่เราไม่ได้บอกเขาเพราะว่าเรา
7: สร้างดีไว้ค
12: ่
7: ะ
12: ใช่ค่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราไปคลอดอะค่ะวันคลอดเขาก็บอกว่าให้เราพาลูกกลับไปอยู่บ้าน
7: เอ้านี่คือไล่เลยเหรอ
12: ค่ะ
8: ก็คือให้เราเอาลูกทั้งสองคน
12: ไปอยู่
8: ที่บ้านเราซึ่งเรามีบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู
12: ่ค่ะเป็นบ้านของพี่ชาย
8: อ๋อค่ะ
12: แต่แม่อยู่ค่ะเพราะพี่ชายไปทำงานต่างประเทศ
8: ค่ะ
12: เราไม่ได้มี
7: การไล่ทั้งไปถึงลูกด้วยเนี่ยเอาแล้วเขาไม่เป็นคุณพ่อที่แบบเขารักลูกแบบ
8: ลูกเพิ่งคลอด
12: ค่ะก็ก่อนหน้านี้ลูกคนโตค่ะเขาแบบช่วยดูแลคือเขาช่วยดูลูกช่วยเลี้ยงช่วยอะไรมาตลอดค่ะแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บเราไม่ทันได้คุยหรือแก้ปัญหาหรืออะไรด้วยซ้ำค่ะหมายถึงเขาก็บอกเลยซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดเรารู้ว่าเราผิดเราก็ยอมรับเราก็พาลูกกลับบ้านในวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะแต่เขาก็ส่งไปคลอดนะคะส่งไปคลอดไปเยี่ยมแล้วก็ไปส่งเราที่บ้านด้วยมันกลับบ้าน
7: ค่ะเขาโกรธขนาดนี้เขาบอกกับที่บ้านเราว่าอะไรคะ
12: ก็เขาบอกว่าหนูผิดหนูไม่บอกหนูเป็นหนี้ค่ะแล้วเขาก็โทรบอกพี่ชายอะไรเงี้ยจะไปต่อกันได้ไหมก็ไม่รู้ค่ะ
8: ค่ะ
7: คือพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดคือพี่เข้าใจแหละว่าเขากำลังตกใจว่าอยู่ๆก็มีหนี้ที่ภรรยาไปก่อไว้แต่การไล่ลูกทั้งสองคนไปด้วยพี่ว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอ่ะ
12: ค่ะก็ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดแบบนั้นหนูคิดโทษตัวเองค่ะตอนนั้นเลยฉันผิดอย่างเงี้ยค
7: ่
12: ะ
7: ค่ะ
12: แล้วเราก็ไม่สามารถแบบคือเรามันจะต้องหยุดรักกันขนาดมันทำไม่ได้ค่ะหนูก็ยังคือเราหนูยังอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้ลูกเป็นครอบครัวคือหนูโทษตัวเองว่าหนูผิดคือโบโทษตัวเองว่าโบผิดนะก็อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมทีนี้ก็เราก็งงเขาเต็มที่
7: ค่ะ
12: ค่ะทีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็อ่ะโอเคงั้นก็กลับมาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวเขาจะอยู่กับลูกจะช่วยเหลือจะไม่ปัดใจไล่ตรงอะไรแบบนี้ค่ะ
7: ค่ะ
12: ทีเนี้ยหนูก็พาลูกโบก็พาลูกกลับมาด้วยความหวังว่าให้มันเป็นครอบครัวอยากให้ลูก
7: ค่ะค่ะ
12: คือลูกคนเล็กเกิดมาเขาก็แยกเลยค่ะเรารู้สึกเราก็อยากให้ลูก
7: ม
12: ีพ่อแม
7: ่ก็กลับมาก
12: ลับมาค่ะ
7: ค่ะ
12: กลับมาได้ไม่นานค่ะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำสองนับเป็นวันไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาจนตอนนี้จนใจเริ่มแข็งขึ้นนะคะ
7: ค
12: ่
7: ะ
12: ทีนี้พ่อกลับมาเขาก็ไม่ค่อยกลับบ้านหรือมาก็มาแบบเช้าดึกอะไรเงี้ยเหมือนเธอผิดเราก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นว่าเราดูแลตัวเองดูแลลูกเองทีนี้ตัวโบโบก็ทนไหวนะคะคือเราโทษว่าเราผิดทำอะไรกับฉันก็ได้ฉันทนได้ฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเกิดคือลูกร้องไห้คือเหมือนเขามาแล้วเขาก็เหมือนเมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นที่จะมองลูกอย่างเงี้ยค่ะ
13: ค่ะ
12: เราก็เลยตัดสินใจพาลูกเรากลับบ้านในวันนั้นพี่อ้อยพี่สอนค่ะหนูคือบูมไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงสับสนคิดอะไรไม่ถูกไหนจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดเลี้ยงลูกทำงานแล้วก็อย่างนี้คือเรากลัวว่าเราออกไปเราจะอยู่ยังไงลูกจะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางพ่อแม่เขาปู่ย่าค่ะซัพพอร์ตหลานได้แบบเนี้ยค่ะทีเนี้ยมันเกิดการง้อกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งประมาณ4ครั้งในรอบ1ปีค่ะซึ่งเราก็ใจอ่อนทุกครั้ง
7: เขามาง้อแล้วเราก็กลับไป
12: ค่ะใช่ค่ะแต่เราก็โทษตัวเองนะคะแต่ว่าครั้งรอบสุดท้ายน่าจะครั้งที่4
7: ค่ะ
12: เขาไม่มานอนบ้านเราก็สงสัยว่าเขาไปไหนค่ะเราก็พยายามตามตี3ตี4คือเราดูแลลูก
7: ค่ะ
12: คนเดียว2คนคนเล็กเนี่ยเขาป่วยจะต้องมีการดูแลระหว่างคืนอะไรเงี้ยหนูก็ทำโบก็ทำเองมาตลอดค่ะ
7: ค่ะ
12: ทำเองมาตลอดแต่ว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยไหนบอกว่าจะพามาเริ่มต้นใหม่ไหนบอกว่าจะช่วยไหนบอกว่าจะลืมจะนึกถึงแต่สิ่งดีๆเพื่อลูก
7: ค่ะค
12: ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยบอกเขาว่าไม่ต้องช่วยก็ได้เรื่องนี้แต่ว่าให้เราอยู่คือเราก็โทษตัวเองตลอดว่าเราผิดแล้วเราก็เข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าเข้าใจตรงที่ว่าเราไม่ได้บอกเราโกหกเขาผิดหวังอะไรเงี้ยค่ะเราก็โทษตัวเองมาตลอด
8: ซึ่งโบก็พยายามใช้นี่ด้วยตัวเอง
12: ใช่ค่ะ
8: ค่ะ
12: เรื่องนี้เขาไม่ได้ช่วยค่ะเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่แรกว่าไม่ค่ะอันนี้ก็คือยอมรับได้แต่ก็จะมีในส่วนของแม่เขาอะค่ะที่ช่วยมีพี่ชายช่วยมาส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
7: แล้วสมมติว่าครั้งเนี้ยวนกลับอีกสามียังเป็นสามีเวอร์ชันที่เราควรจะกลับไปไหมคะพี่ถามตรง
12: ๆตอนเนี้ยแยกออกมาค่ะ
7: ค่ะเพราะว่าน
12: ี่คือสิ่งที่หนูอยากจะปรึกษาคือครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจออกมาคือมันเหมือนเราอยู่กันแค่มันไม่มีความรู้สึกแล้วค่ะเหมือนเราอยู่เขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรให้เรามันไร้ความรู้สึกบ้านหลังนี้มันไร้ความรู้สึกค่ะแล้วเขาก็มีคนอื่น
7: อ้าว
12: ค่ะ
7: ไปมีคนอื่นแล้ว
12: ค่ะมีคนอื่นแล้วมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปนอนกับบ้านญาติโทรศัพท์คุยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ดูแลลูกไปแต่ว่ามันไม่ไหวค่ะทำงานกลับมาแล้วคือดิ่งเราค่ะแบบมันดิ่งละมันจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วค่ะก็เลยมองเห็นหน้าลูกก็เลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายขนอะไรหมดเลยตอนนั้นไม่กล้าขนอะไรกลับเพราะกลัวตัวเองใจอ่อนเอาแต่เสื้อผ้าไปแต่ตอนนี้คือไปหมดเลยตอนนี้แยกออกมาได้ประมาณ9เดือน
8: ซึ่งนั่นหมายความว่า4ครั้งที่โบบอกวนกลับไปกลับมานั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเชื่อตามที่เขาพูดแล้วกลับไปพฤติกรรมของเขาก็จะเหมือนเดิมๆก็คือไม่สนใจเราบ้างแหละนอกใจบ้างอะไรบ้างนี่หรอคะ
12: ค่ะใช่ค่ะก็ไม่สนใจไม่อะไรก็ไปกับเพื่อนไปอะไรมีคนคุยก็ไม่ได้สนใจค่ะทีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาลูกอะค่ะลูกคนเล็กเขาป่วยจะต้องหาหมอทุกๆ2เดือนไปต่างจังหวัด
7: ค่ะ
12: ก็เลยเขาก็มางอค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าคือถ้าไม่ได้ดูแลลูกหรือไม่อะไรลูกคือไม่แล้วก็คือฟังเส้นสุดท้ายว่าถ้ารอบสุดท้ายต้นปีไม่ได้พาลูกไปหาหมอเราจะไม่ติดต่อกันเรื่องลูกอีกก็คือไม่ขอติดต่ออีกทีเนี้ยเขาก็มาปรับปรุงตัวเขาก็ได้พาลูกไปหาหมอค่ะแล้วก็
7: ซึ่งอันนั้นไม่เรียกปรับปรุงตัวเลยน้องค่ะนั่นคือคุณสมบัติปกติของคนเป็นพ่ออ่ะ
12: ใช่ไหมคะ
7: คือคนเป็นพ่อปกติก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วค่ะพี่ถึงได้งงตั้งแต่ตอนต้นไงว่าโกรธเรื่องหนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ดันไล่ลูกสองคนแล้วบอกไปอยู่ที่อื่นเลยป้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วอ่ะแล้วที่ตะกี้หนูบอกว่าหนูเลยมีคำถามมันคือคำถามอะไรคะ
12: ทีเนี้ยในตอนเนี้ยเขาปรับปรุงตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้กลับไปนะคะ
7: ค่ะ
12: เขาไม่เห็นทีนี้ลูกคนเล็กอะค่ะติดเขามากตอนนี้ในปัจจุบันลูกคนเล็กอะไปอยู่กับเขา
7: ค่ะ
12: เราไม่ได้อยู่ไกลกันมากค่ะแต่คนตัวอยู่กับเราทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยทำให้เห็นเรานานนู่นนี่นั่นค่ะ ก็ง้อกลับคืนไปขอให้กลับไปทีนี้ส่วนตัวของโบค่ะที่อยู่บ้านเป็นบ้านของพี่ชายในอนาคตพี่ชายกับแฟนนะคะเขาก็จะกลับมาอยู่ถาวรตอนนี้อยู่กับแม่แล้วก็แฟนแม่ทีนี้เรากับแม่ค่ะก็ไม่ได้อยู่กันมา13ปีพอกลับมาในระยะเวลา9เดือนที่อยู่ค่ะก็เราจะ
7: มีปัญหา
12: ไม่ค่อยค่ะมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินซึ่งในสถานะของเองตอนนี้ก็คืออึดอัดมากคือไม่ได้สามารถซัพพอร์ตใครได้แล้วก็คือกลัวเป็นภาระแต่ว่าเราก็จะทะเลาะกันเหมือนคุยไม่ค่อยกับแม่คือเรื่องเงินนะคะทีนี้ถ้าเกิดพี่ชายกับพี่สาวกลับมาเราก็แบบไม่มีห้องไม่มีอะไรมันกลายเป็นว่าเราต้องหาเงินซื้อบ้านซื้ออะไรทีเนี้ยตอนเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเราปันกลับไปไหมหรือเราตู้อยู่ตรงนี้แหละหาเงินหรือจะแยกไปอยู่ที่พักให้ที่ทำงาน
7: แล้วตอนนี้คือลูกก็ต้องไปกับเราถูกไหมล่ะคะทั้งสองคน
12: สองเขาคนเล็กเขาอยู่
8: ตอนนี้คนเล็กอยู่กับเขา
12: ใช่ค่ะคนโตไปมาแต่คนโตเขาติดแม่มากค่ะต้องนอนกับแม่อะไรแบบนี้ค่ะ
7: ค่ะโบทำมาหากินได้เองถูกไหม
12: ใช่ค่ะ
7: ค่ะคือวันนี้พี่ไม่อยากให้เราตัดสินใจเพียงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขแค่นี้คือถ้ามาอยู่บ้านแม่ซึ่งก็มีปัญหากันอยู่เนี่ยก็ต้องไปอยู่บ้านเขาคนนั้นแหละซึ่งคนนั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนได้ดีพอมากมายขนาดไหนอะค่ะคือถ้าตอนนี้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเอาจริงนะเวลาพี่ย้อยคิดอะไรไม่ออกเราจะเขียนข้อดีข้อเสียให้มันเห็นชัดๆหนูเอาจริงๆอะเราเองก็ยังอยากเป็นครอบครัวกับผู้ชายคนนั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้หวังนะคะว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดี 100% อย่างที่หนูอยากได้เพราะวิธีคิดและการตัดสินใจของเขาหลายๆอันพี่ไม่เห็นด้วยจริงๆเพียงแต่แค่อันนี้นะเลิกมองว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเองสักทีถ้าหนูยังไม่ให้อภัยตัวเองหนูจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีๆไม่ได้ค่ะและหนูเองก็ไม่ใช่คนเล่นการพนันถูกไหมหนูไม่ได้เอาเงินไปใช้ในทางที่แย
12: ่ไม่ใช่ค่ะ
7: มันก็คือเงินที่เราใช้ด้วยกันนั่นแหละในครอบครัวเพียงแค่ว่าตอนที่เป็นหนี้ไม่ได้บอกกับเขา
8: ความผิดแค่ไม่ได้บอกเขา
7: ใช่ไหมแค่นี้เองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะกลับไปจงกลับไปพร้อมกับความรู้สึกว่าโอเคฉันพลาดนิดเดียวที่ฉันไม่ได้บอกกับเธอแต่ฉันไม่ได้ทำตัวนอกลู่นอกทางและแย่และถ้ากลับไปเราก็ต้องมานั่งตั้งเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าฉันจะกลับไปเธอมั่นใจไหมว่าเธอเป็นคุณพ่อที่ยังรักลูกและยังเป็นสามีที่รักฉันพูดได้ตรงๆเลยฉันไม่อยากย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาเพราะสิ่งที่ผ่านมาเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาทำน้องก็ต้องเล่าให้หมดมันคือต้องเปิดใจอะค่ะและถ้าเกิดบังเอิญน้องดูทรงแล้วเฮ้ยเขาก็น่าจะได้รับโอกาสที่จะปรับตัวน้องก็กลับไปแต่การกลับไปอย่างที่บอกค่ะฉันไม่ได้ฝังจิตฝังใจล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะเธอทำกับฉันหลายรอบมากแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้มีที่ทางในการขยับขยายแล้วหลังจากนั้นการทำมาหากินของเราก็ต้องหาแผน2แผน3ด้วยว่าถ้าเกิดวันนึงข้างหน้าฉันไม่สามารถอยู่ต่อกับสามีได
12: ้
7: เราจะต้องหาพื้นที่ที่เป็นที่ทางของตัวเองพี่ก็ไม่อยากให้เราไปพึ่งพาแม่หรือพี่ชายซึ่งเขาก็ต้องมีชีวิตของตัวเขาเอง
12: ใช่ค่ะ
8: มันเหมือนต้องแยกเป็นคนละเรื่องอะค่ะโบ
7: ค่ะ
8: บางทีพอเอามารวมๆกันแล้วเราแอบอาจจะแอบงงนิดนึงถ้าในส่วนระหว่างหนูกับสามีเอาง่ายๆก่อนยังไม่พูดถึงองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรใดๆเลย
7: ค่ะ
8: วันนี้โบยังรักเขาและยังมีความหวังในการที่แบบยังอยาก

0: ใช่ไหมคะคนเราถ้าจะเริ่มตั้งต้นใหม่เซตศูนย์ใหม่แปลว่าต้องเซตศูนย์กันให้ได้จริงๆนะเขาเองก็ต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วอ่ะมาเริ่มต้นใหม่กันอีกสักรอบนึงตั้งใจทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกโอเคเราจะได้มั่นใจว่าอ่ะคราวนี้จบจริงจ้ะ
1: เขาก็พูดค่ะว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ก้าวก่ายเรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าตัวหนูเองหนูไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจอะไรตรงไหนสักอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งตัวเอง
2: มันก็ไม่มีอะไรมั่นใจหรอกน้องพูดจริงๆค่ะ
0: เราไม่รู้หรอกแล้วพี่ถึกได้บอกไงเขาว่าถามใจตัวเองก่อนคือที่พี่ให้เอาใจโบเป็นหลักก่อนก็คือยังอยากกลับไปไหมถ้าอยากกลับไปก็ลองอีกสักตั้งถ้ามันยังไม่ได้ดีขึ้นมาอีกคราวนี้จะได้มั่นใจไงว่าไม่ต้องคิดอีกแล้วแต่ถ้าวันนี้โบมั่นใจแล้วว่าไม่อะพี่ยังไงโบก็ไม่เชื่อเขาอะหนูจะได้ไปคิดหาวิธีอื่นเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักก่อนเพราะพี่เชื่อค่ะว่าถ้าโบทำมาหากินได้เลยได้นั้นไอ้การว่าวันนี้อยู่บ้านแล้วไม่มีที่ทางต้องไปหาบ้านอยู่ใหม่ไหมพี่ว่าทุกอย่างมันแก้ได้หมดเลยอะแต่มันติดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนเราก็คือนี่แหละไอ้เรื่องตรงส่วนระหว่างเขากับโบนี่แหละวันนี้สมมตินะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดโบตัดใจได้แน่นอนแล้วว่าเอาละพี่หนูไม่เอาแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวโบก็แก้ได
1: ้
0: เรื่องที่อยู่เอ้ยเรื่อง
1: เคยพยายามตัดค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีเคยพยายามตัดแล้วก็มั่นใจว่าตัดได้แต่พอเขาเลิกทำเขามาทำดีมาง
2: อ
1: น
2: ก็
0: ใช่เนี่ยแหละเขาเรียกว่าตัดไม่ได้
2: ไม่รู้เพราะอะไรเพราะรักค่ะ
0: เขาเรียกว่าตัดไม่ได้
2: เพราะตอนนี้ก็13ปีนะมันก็ไม่ได้น้อยหรอกเพียงแต่แค่อีก13ปีอะทำไมเขาแค่พลาดไม่ได้บอกเขาก็ถึง
0: แค่นี้ทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมคะ
1: มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
2: ค่ะ
1: สำหรับเขาค่ะ
0: โอเคเชื่ออย่างนั้นก็ได้ถ้าวันนี้ถ้าคิดว่าแบบยังจะลองกลับไปอีกสักครั้งโอเคเชื่อทุกอย่างเลยแล้วลองอีกสักตั้งคือหนูว่ากลับไปกลับมา4ครั้งแล้วหนูจะกลับครั้งที่5ก็คงไม่แปลกหรอก
2: ค่ะ
0: ใช่ป่ะแต่หนูจะได้มั่นใจไงคะว่า5ครั้งแล้วนะจบจ้าคราวนี้จบจริงกับต่อให้มาง้อยังไงฉันก็รู้แล้วแหละว่าฉันเชื่อเธอไม่ได้เพราะใดๆก็ตามมันไม่มีหลักประกันอะไรค่ะโบนอกจากทำให้เห็น
2: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เขาก็จะมาพูดอย่างเงี้ยเขามาพูดแล้วใจคอหนูก็หวั่นไหวไปเรื่อยๆหนูก็จะคิดไปเรื่อยๆว่าหรือบางทีมันอาจจะกลับไปมันอาจจะดีก็ได้นะเอ๊แต่ว่ามันต้องไม่ดีหนูก็จะอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆพี่เนยบอกว่าการพิสูจน์ไม่มีอะไรดีไปกว่าอะลองอีกสักตั้งนึงเลยแล้วถ้าเกิดมันยังเขายังเหมือนเดิมอีกเขาก็ยังเป็นอย่างเดิมอีกโอเคคราวนี้จบจริงนะจบจริงโบจะได้คิดอย่างอื่นละไม่ต้องคิดเรื่องเดิมละเพราะว่าต่อให้หนูรักเขายังไงอยากให้มีครอบครัวกลับไปสมบูรณ์ยังไงหรืออะไรไงถ้าเขาไม่เปลี่ยนสักอย่างหนูทำอะไรไม่ได้หรอก
2: แต่ใดๆก็ต้องใช้เงินคือคราวนี้พอหนูไม่แบบหวาดหวั่นว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญตอนนี้อยู่ต่อไปคือคุณแม่ของใครนะเป็นแม่ของหนูด้วยป่ะคะ
1: ค่ะของหนู
2: เขาก็อยากจะให้ได้เงินหนูแหละหนูมีไม่มีหรือประการใดมันก็เริ่มเป็นปัญหาที่เริ่มทะเลาะกันใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติกลับไปหาสามีและเกิดสามีไม่โอเคกับเราและเราไม่โอเคกับสามีก็ต้องใช้เงินในการหาที่อยู่ใหม่อยู่ดีแต่ถ้าในระหว่างนี้มันสามารถที่จะหาที่ใดก็ตามที่ยังพอเป็นที่สบายตัวและสบายใจและไปเสี่ยงกันดูสักตั้งก็ได้นะเช่นอยู่กับแม่ตอนนี้เสี่ยงน้อยกว่าค่ะพี่มากสุดก็คืออย่าไปทะเลาะกับแกซะหรือลองไปเสี่ยงกับสามีก็ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าใดๆก็ตามก็เอานะถือว่า13ปีของเราและฉันก็ไม่ได้มีอะไรมหัศจรรย์ไปกว่าที่เคยเป็นถูกไล่ฉันก็โดนมาแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วมันไม่ใช
0: ่
2: ฉันก็แค่โดนอีกครั้งนึงแต่คราวนี้แปลว่าครั้งต่อไปไม่มีการกลับแล้วนะก็ได้มันจะได้มีทางเลือกหลายๆทาง
1: ก็เคยคิดอีกช้อยว่าถ้าลองกลับไปถ้ามันไม่เวิร์กก็จะออกมาคนเดียวเพราะว่าส่วนลูกค่ะน่าจะต้องให้เขากับย่ากับปู่ค่ะเพราะว่าตัวเองน่าจะยังไม่มีความสามารถในตอนนี้เราก็ไปหาที่อยู่สักแห่งอันนี้คิดไว้อะค่ะ
2: คร่าวๆก่อนแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่าเอาลูกใส่มือเขาแล้วเราไม่สนใจเลยไม่ได้นะเรายังเป็น
1: ค
2: น
1: ยังคิดค่ะ
2: เพราะนั้นถ้าจะจบน้องต้องจบดีๆไม่ใช่เพื่ออะไรค่ะเพื่อลูกอนาคตนะอะไรเงี้ยคุยกับเขาดี
0: ถ้าจะเอาลูกไปวางไว้ตรงนั้นแปลว่าก็ต้องไม่จบแบบแตกหักกันเพราะว่
2: า
0: เผื่ออนาคตข้างหน้าหนูจึงได้แวะเวียนกลับไปดูแลลูกได้ด้วย
2: ไม่งั้นถ้าเกิดเขาเอาชนะกันเขาก็จะบอกไม่ต้องมา
0: ลูกจะกลายเป็นเครื่องมือทันที

0: อ๋อ
1: บางทีตรงนี้คือพี่พยายามคิดให้หลายๆด้านนะคะเพราะว่าก็ฟังกันมาเยอะๆนะเวลาที่เขาโทรเข้ามาบางทีไปทะเลาะกันอย่างแตกหักปั๊บก็กลายเป็นว่าเขาไม่ให้เจอลูกค่ะพี่เดี๋ยวต้องไปฟ้องร้องกันโอ้โหมันจะเริ่มไปเรื่อง
0: เรื่อง
1: ใหญ่
0: ใหญ่
1: โตกันไปอีกอ่ะเพราะนั้นก็
0: เราก็กลัวอย่างนั้นค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องจบก็บอกงั้นเธออาจจะไม่สบายตัวสบายใจกับการอยู่เป็นสามีภรรยากับฉันแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะเดี๋ยวฉันจะลองไปหาที่ทํางานไปหาที่พักใกล้ๆที่ทํางานแล้วเดี๋ยวยังไงฉันจะมาหาลูกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ตามเดี๋ยวยังช่วยกันเลี้ยงลูกนะมันยังต้องเป็นลักษณะนั้นค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาขอรอแค่คําตอบจากเราว่าจะให้โอกาสเขาไหมหรือจะจบเขาบอกว่าบอกเขาได้หมดเลยตอนเนี้ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับหนูแล้วหนูก็ไม่เด็ดขาดอะไรได้เลย
2: ถ้าเขารอฟังคําตอบอะก็อย่างที่พี่อ้อยว่าไงค่ะโบก็ลองคุยกับเขาสักตั้งว่าวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคำตอบว่า yes or no เฉยๆเนาะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกแหละขี้เกียจแล้วกลับไปกลับมา4รอบละเนาะแล้วเธอก็รู้ใช่ไหมว่าพอฉันกลับไปทีไรมันก็จะมีปัญหาแบบนี้คราวนี้ฉันอยากแบบเริ่มต้นใหม่จริงๆแต่ว่าเธอพร้อมจะเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเธอไม่พร้อมอ่ะมันกลับไปเดี๋ยวมันก็เจอเรื่องเดิม
1: ค่ะ
0: พี่อ้อยพี่ขอค่ะคือแต่ตอนเนี้ยคือรอบนี้ถ้าไปอ่ะคือแม่ไม่โอเคแล้ว
1: แม่ใครแม่เราอ่ะ
2: แม่หนู
0: ใช่ค่ะ
1: เอาก็แน่นอนแหละ เธอเดี๋ยวก็เอาลูกฉันไปเดี๋ยวก็ไล่ลูกฉันมาเอาหลานมาอีกนะคะ
0: หนูก็ค่ะแต่ไม่โอเคแล้วก็มันคล้ายๆกับยื่นคำขาดเลยค่ะ
1: บางทีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโบเป็นคนที่ไม่เคยยื่นคำขาดไงแม่ถึงรู้สึกแบบนั้นถ้าพี่ถามน้องนะชั่งน้ำหนักดูปัญหาของหนูกับแม่ที่หนูไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่มีห้องอยู่กับการที่จะลองไปลุยด้วยตัวเองอีกตั้งนึงตอนนี้หนูเอ็นไปทางไหน
0: หนูเอ็นไปลุยเพื่อที่ทางนี้จะได้ลงตัวค
1: ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชายจะกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บอกกับแม่ว่าแม่เพราะเดี๋ยวยังไงก็ตามหนูก็ต้องเคลียร์ห้องให้พี่ชายกับสะใภ้ใช่ไหมคะ
2: ต้องออกจากบ้านอยู่แล้วงั้นหนูขอไปลองดูอีกสักครั้งหนึ่งแม
1: ่ค่ะเพราะยังก็ตามลูกอยู่กับเขา
2: เพราะหนูเป็นห่วงลูกเหตุผลเนี้ยแม่จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยหนูว่าเป็นห่วงลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลยอยากจะขอลองดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติไปได้จริงๆนะแม่หนูคงจะออกมาแล้วคราวนี้หนูจะออกมาแล้วไม่กลับไปอีกแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าโบอาจจะต้องสื่อสารมากขึ้นนะคะพูดให้แม่เข้าใจมากขึ้น
0: เป็นคนไม่ค่อยพูด
2: ไม่ได้แล้วจะให้ใครมาเข้าใจหนูไม่ได้หนูจะต้องพูดทั้งพูดกับเขาและทั้งพูดกับแม่เราด้วยให้ชัดเจนไป
1: หนูต้องได้เลือดแม่มานะคะเพราะแม่เป็นคนชัดเจนเห็นไหม
0: ค่ะชัดเจนมาก
1: มาก
2: หนูต้องชัดเจนบ้างไม่งั้นมันจะแบบอีหลักอีเหลือกันไปหมดแบบนี้
1: เพื่อว่าไอ้ความไม่ชัดเจนของหนูแหละคือบอกเกิดแห่งปัญหาที่การมีหนี้แล้วไม่พูด
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นพี่จะบอกว่าเธอตอนนี้บ้านเราเป็นหนี้นะจากเงินที่พวกเราเอามาใช้จุนเจือครอบครัวนี่แหละมันอาจจะจบตั้งแต่วันนั้นก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะเลือกไม่บอกแล้วก็หาเพิ่มเองแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะหนูได้บทเรียนหมดแล้ว
2: บทเรียน
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องแก้ใช่ไหมคะแล้วก็รู้แหละว่าเราควรจะแก้ปัญหาอะไรลองดูค่ะลองดู
1: บางเรื่องก็ชัดๆไปเลยเนาะ
0: ค่ะ
2: เอาใจช่วยนะคะ
1: ได้เลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องนึงนะคะที่ได้ยินบ่อยๆในคลับ Friday แต่บางคนเนี่ยไปก่อหนี้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องด้วยพนันยาแล้วคราวนี้ล่ะค่ะมันจะกลับมาเพื่อการขออภัยยากเหลือเกินแต่ถ้าบังเอิญมันก็เกิดจากการที่เราจุนเจือครอบครัวเรื่องแบบนี้มันอย่าแบกปัญหาไว้คนเดียวค่ะเมื่อเป็นปัญหาครอบครัวทั้งครอบครัวควรรับรู้นะคะอ่ะเบรกฟังค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ108คำถามหัวใจในคลับ Friday ค่ะ
3: คำถามหัวใจ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
6: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชีวัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
5: พี่อั๋นเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะพี่อั๋นงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอ อความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
5: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
3: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามได้กันต่อกับดินสุทินาทองชื่นสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียค่ะผ่านกฎหมายฉบับใหม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆรัสเซียสามารถพกอาวุธและควบคุมระบบตอบโต้โดรนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกองกำลังพิเศษของรัฐบาลโดยที่ผ่านมานะคะกองทัพยูเครนเนี่ยเริ่มหันมาใช้โดรนพิสัยไกลมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พื้นที่ของประเทศรัสเซียที่กว้างใหญ่ก็ทำให้การดูแลน่านฟ้าทำได้ไม่ทั่วถึงค่ะนอกจากธนาคารกลางแล้วนะคะหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ดูแลระบบป้องกันโดรนของตัวเองยังรวมถึงสเปอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่สุดของรัสเซียไปจนถึงสมาคมขนส่งเงินสดแห่งรัสเซียแล้วก็บริการไปรษณีย์พิเศษซึ่งรับผิดชอบส่งเอกสารลับที่สุดของรัฐบาลค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: 108คำถามหัวใจ
1: เอาละมาคุยกันต่อค่ะคลับ Friday 108คำถามหัวใจนะคะอันนี้บอกว่าอายุ53ปีมีครอบครัวแล้วมีลูกชาย2คนโตและมีครอบครัวกันไปหมดละปัญหาคืออยู่กับแฟนคนนี้มา35ปีไม่มาอยู่เพราะรักกันนานๆไปอยู่เพราะลูกอย่างเล็กแต่ตอนนี้ลูกโตแล้วเลยคิดอยากจะเลิกกับเขาเพราะมีหลายสาเหตุรวมถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเขาที่โมโหร้ายหงุดหงิดง่ายขี้บ่นจู้จี้เป็นคนประเภทเยอะๆอะค่ะมันไม่มีความสุขมาตั้งนานแล้วชวนเขาเลิกเขาก็ไม่เลิกก็เลยไปคบกับผู้ชายอีกคน คราวนี้หนักกว่าเดิมค่ะระแวงระวังกลัวว่าเราจะหนีไปหาผู้ชายคนใหม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวต้องอยู่ยังไงกับผู้ชายประเภทนี้ดีคะขอเลิกดีๆก็แล้วมีผู้ชายใหม่เพื่อจะเป็นข้ออ้างก็แล้วหมดใจกับเขาไปตั้งนานแล้วไม่มีความรักให้กันอีกแล้วอะค่ะควรจะเลิกกับเขายังไงดีที่ทำให้เขายอมเลิกโอ้อันนี้มาอีกแบบค่ะไม่ได้การแค่ปัญหาความรัก
2: จริงการเลิก
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ต้องขออนุมัตินะคะก็แค่หนูก็เดินออกมาถ้าหนูคิดว่าหนูจะเลิกจริง
1: ๆค่ะ
2: แต่ตอนนี้พี่เลยไม่แน่ใจว่าปัญหามันคืออะไรกันแน
1: ่ค่ะอีกอันหนึ่งไม่เห็นด้วยนะกับการอยากเลิกเขาก็เลยไปมีคนใหม่ก่อนเพื่อจะได้แล้วไปดึงคนใหม่มาแล้วเกิดบังเอิญคนเก่าของเราเป็นคนอารมณ์รุนแรงคนใหม่เอาพูดหยาบๆจะซวยไปด้วยเลยนะคะ
2: ฆ่ากันตายได้นะคะเวลาอย่างนี้เนาะ
1: จริงๆถ้าเราบอกว่าเราหมดใจกับเขาไปตั้งนานแล้วการเลิกกันอาจจะหมายถึงการอยู่บ้านเดียวกันแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะก็บอกแล้วไงว่าก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละแต่หมดรักก็หมดตั้งนานแล้วนี่คือสิ่งที่แจ้งให้ทราบว่าฉันอยากเลิก
2: ไม่ได้ขออนุมัติ
1: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะเธอต้องย้ายออกไปเดี๋ยวนี้หรือฉันจะต้องย้ายออกไปตรงนั้นตรงนี้บางคนอยู่ด้วยกันไม่ได้มาจากความรักแล้วนะคะที่เหลือคืออ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมโลกไหนๆก็อยู่กันมาตั้ง35ปี
2: บางคนก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าอ่ะลูก
1: ใช่
2: ก็เป็นพ่อเป็นแม่กันไปก็มี
1: แต่อันนี้ก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าทนเพราะลูกเล็กตอนนี้พอลูกโตก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากมีอิสระหรือเราอยากมีคนใหม่หรออ่ะถ้าอยากมีคนใหม่มันจะถูกปีนสเต็ปขึ้นไปอีกอันหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อ่ะตอนนี้ฉันอยากมีความสุขกับความโสดก็แค่บอกกับเขาว่าเธอเราทำหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่จบเรียบร้อยแล้วนะและฉันไม่ได้รักเธอเท่าที่เคยรักเมื่อกี่ปีที่แล้วก็ว่าไปค่ะอันนี้ฉันบอกแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอบคุณที่สร้างชีวิตคู่ด้วยกันมาแล้วก็มีลูกๆที่น่ารักให้กับเราเพียงแต่ตอนนี้เราอยากให้อยู่กันแบบเพื่อนก็ต้องแจ้ง
2: ไม่รู้เวลาประเด็นที่แบบว่าอยากเลิกแต่แบบเลิกไม่ได้อ่
1: ะ
2: พี่จะแอบไม่แน่ใจทุกครั้งอะค่ะว่าใจเราอยากเลิกจริงๆหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เนาะเพราะว่าถ้าคนที่อยากจะเลิกอยากจะไปอ่ะมองเห็นอีกคนนึงแบบไม่มีความสำคัญอะไรไม่มีผลต่อใจแล้วอ่
1: ะ
2: มันไม่ได้ยากบอกเลิกอ่ะง่ายกว่าพยายามจะแบบว่าไม่เลิก
1: ใช่
2: เยอะเลยค่ะ
1: จริงค่ะเขาถึงบอกว่าคำที่ตรงข้ามกับคำว่ารักอ่ะไม่ใช่คำว่าเกลียดแต่คือคำว่าเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่ก่อนนั้นรักแต่ตอนนี้มันตรงข้ามกับรักละก็แค่อยู่กันเฉยๆมันก็คือความเฉยอะคือน้องจะต้องไปแตะเส้นไหนคะเช่นไม่ได้ค่ะต้องไปหย่ากันให้จบค่ะ
2: หรือเขาต้องพูดมาเลยค่ะว่าเขายอมหนูให้หนู
1: ให้เลิก
2: บางทีมันอาจจะไม่ได้ยังใจแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะมีคนเยอะมากนะคะต่อให้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่จริงเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วก็ได้นะนะคะต้องไปถามใจตัวเองก่อนคือบางทีเราเอาแต่ใจไม่ได้การที่บอกว่าจะต้องบอกเลิกเขายังไงคะให้เขาเลิกกับเราไปเอาเป็นว่าเราจะอยู่กับเขายังไงถ้ายังไงก็ตามเขาก็ไม่เลิกแต่ใจฉันอะเลิกรักเขาไปตั้งนานแล้วบางคนก็อยู่กันแบบเลิกรักแบบนี้ก็มีนะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นรูมเมทกันหรือก็แค่อยู่ในบ้านเดียวกันดูแลกันยามป่วยดูแลกันแบบถ้ามีอะไรก็ตามที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยกันแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโรแมนติกไซส์ต่อกันอีกแล้วอะ
2: การเลิกก็คือเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่มันไม่มีแล้ว
1: นะค่ะอะสายนี้คุณหนึ่งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหนึ่งค่ะ108คำถามหัวใจค่ะวันนี้คุยกันเรื่องอะไร
1: ค่ะ
3: สวัสดีพี่อ้อยพี่ชอด
1: ค่ะตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย
3: ทั้งตื่นเต้นแล้วก
1: ็ แล้วก็พี่เดาไม่ถูกแล้วแล้วก็อะไร
2: พี่กำลังลุ้นอยู
1: ่ค่ะ
3: มันเป็นแผลสดคร
1: ับแผลสด
2: มันเป็นเรื่องเพิ่งเกิดขึ้น
1: อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ค่อยๆเล่า
1: ค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: อะไรนะครับ
2: เกิดอะไรขึ้นค่อยๆเล่าก็ได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะแต่ยังพี่ก็ถามไปเรื่อยๆเนาะเรื่องแฟนเรื่องคนรักใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
2: ับ
1: เริ่มต้น
2: เจอกันยังไง
1: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็ปีที่แล้วคร
1: ับ ค่ะ
3: ก็มีโอกาสเจอกันที่เมืองเทพตอนที่เราไปทำงาน
1: ค่ะ
3: ก็ เพราะว่าเป็นช่วงเวลานี้ต้องไปหางานทำในช่วงเวลานั้นเนา
1: ะ
3: ก็เหมือนเราหางานทำรอในงานที่เราอยากจะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
3: ก็มีโอกาสได้เจอน้องเขา
1: ค่ะ
3: ที่สมัครงานที่ทำงานเดียวกันตอนนั้น
1: ค่ะ
3: ก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็เหมือนว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเวลาที่เราจะเริ่มทำงานมันจะมีอบรมในรุ่นในอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ก็ได้เจอกันได้เริ่มคุ้นเคยกันรู้จักกันได้เขาเรียกว่าเริ่มแรกมันก็ได้พักเนาะหอพักที่เดียวกัน
1: ค่ะ
3: ก็อยู่คุยกันไม่นานตัวเอง
1: ก็
2: ฮัลโหล
1: ตัวเองก็อะไรคะฮัลโหลคุณหนึ่งอยู่ไหมเดี๋ยวคุณหนึ่งเป็นอะไรแล้วฮัลโหลฮัลโหลคุณหนึ่งคะ
2: คุณหนึ่งยังอยู่ไหมคะ
1: อยู่ไหมคะเดี๋ยวให้ข้างหลังเขาลองเช็คดูก่อนลองเช็คดูก่อนโอเค
2: คุณหนึ่งก็แล้วหายไปเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เลยเติมคำในช่องว่างแบบก็อะไรดีนะนะคะเมื่อกี้คุณหนึ่งเริ่มต้นที่การว่าเริ่มต้นชีวิตกับแฟนนะคะคราวนี้
2: เป็นรุ่นน้อง
1: เป็นรุ่นน้อง
2: ที่ไปเจอกันในที่ทำงาน
1: โอเค
2: สมัครงานแล้วเจอกันแล้วไปอยู่หอเดียวกันที่จับใจความได้ดังนี้
1: ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณหนึ่งมาตามต่อนะตอนนี้เดี๋ยวต้องโทรกลับไปแล้วขอเช็คสายนิดนึงนะคะเพราะมันจริงมันจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของสายจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นที่ฟังอยู่จะแบบเติมคำในช่องว่างตามไปด้วยระหว่างนี้นะคะมายังนะถ้ายังเดี๋ยวก็จะไปที่คำถามที่คุณฝากมาก่อนนะคะโอเคหนูเลิกกับสามีมาได้5เดือนค่ะหนูมีลูกด้วยกัน1คนระยะเวลาที่ผ่านมาคิดถึงเขาตลอดและก็ยังหวังว่าวันนึงเราอาจจะหวนคืนกลับมาหากันแต่มาวันนี้ได้ยินข่าวว่าเขาจะแต่งงานใหม
2: ่
1: ทำไมมันเป็นความรู้สึกที่จุกหัวใจขนาดนี้คะเสียใจจังเลย
2: ค
1: ่ะค่ะก็นะเขาเองก็เลิกกับเรามา5เดือนค่ะแต่จริงๆนะด้วยความสัตย์จริงเพื่อว่า5เดือนก็เร็วมากเลยเนาะที่แบบเขาจะแบบประกาศแต่งงานใหม่แล้วอะและอีกอย่างนึงเราก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเจ็บหัวใจก็รักษากันตามอาการค่ะเศร้าเสียใจร้องไห้เพราะคนที่เรารักเขาไม่รักเราที่จะเดินหน้าต่อแล้วนี่นา
2: แต่เขาก็มีคนอื่นไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ถึงขั้นจะแต่งงานกันด้วยนะคะเขาไม่ได้มีแฟนเฉยๆเนา
1: ะ
2: เขาจริงจังกันขนาดนั้นเราคงทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจให้ยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้น
1: จุกหัวใจก็ได้แต่ว่าอย่าจุกหัวใจนานเพราะว่าลูกยังอยู่นะเรายังต้องประคองชีวิตลูกยังประคองหัวใจลูกอยู่นะคะคนเราเลิกกันสุดท้ายพี่อ้อยพูดง่ายค่ะสุดท้ายก็คนอื่นอ่ะพูดจริง
2: ๆ
1: ก็เขาไปมีชีวิตอื่น
2: แล้วแต่ลูกต้องเป็นลูกของเราไปตลอดชีวิต
1: ค่ะและเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะอายุเท่าไหร่แล้วพ่อน้องไม่ได้บอกมาหรือลูกมีวิธีการฮิวใจตัวเองในวันที่เขาเติบโตมาแล้วพ่อแม่เลิกกันเขาฮิวตัวเองได้ขนาดไหนนะเราก็ต้องเสียใจส่วนเสียใจแต่ต้องลุกขึ้นมาและเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะคะอ่ะมาแล้วคนหนึ่งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะกลับมาอีกทีหนึ่ง
1: เมื่อกี้เนี่ย
3: ขออภัยครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงตอนที่ว่าคุณหนึ่งบอกว่าไปเจอกับแฟนในที่ทำงานแล้วก็เริ่มต้นคุยกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้นี่นาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
3: ก็ในระหว่างนั้นคือตัวหนึ่งเองเนี่ยได้ไปทำงานอีกที่นึงละก็คือที่ที่เรารอให้เขาเรียกซึ่งมันก็เป็นจังหวัดนึงก็อยู่ใกล้ๆนะคะภาคตะวันออก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ขยับไปแต่ว่าตอนน้องเขาอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพเขาก็ยังทำงานอยู่นั่น
1: ค่ะ
3: ก็คุยกันไปสักพักด้วยความที่ว่า
1: คำว่า
3: น้องเขา
1: ขอถามนิดนึงค่ะคุณหนึ่งใช้คำว่าน้องเขาน้องเขาน้องเขาน้องเขาอายุน้อยกว่าเราเยอะไหมคะ
3: 10ปีครับ
1: โอ้10ปีเลยโอเคจ้ะ
3: 10ปีก
1: ็คราวนี้เริ่มมีความทางไกลแล้วเนาะเพราะว่าเราเองไม่ได้ทำงานในกรุงเทพแล้วค่ะ
3: ใช่ครับเริ่มทางไกลมากขึ้นแล้วทีนี้คือมันก็เราคุยกันทุกวันมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกดีเพิ่มมากขึ้นทุกวันมันเริ่มจากศูนย์นะครับมันเหมือนเราเริ่มจากศูนย์แล้วเราค่อยไต่ไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆค่ะ
3: แต่ว่าจนวันหนึ่งก็น่าจะไม่นานนะครับสัก2-3 เดือนอะไรเงี้ยน้องเขาก็ลาออกจากงานก็คือมันมีเหตุให้เขาต้องลาออกจากงานที่นั่นเพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อไปดูแลคุณยายที่ป่วยอะไรเงี้ยครับที่บ้าน
1: ค่ะมันทำให้ยิ่งไกลกันมากขึ้นไหมคะ
3: ก็ใช ใช่ตอนแรกคิดแบบนั้นครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยเขาก็มาอยู่กับเราก่อน
1: ค่ะ
3: เขาก็มาหาเรา
1: ค่ะ
3: มาอยู่ในช่วงที่ว่าก่อนที่จะกลับไปที่บ้านก็ขอให้ได้มาเที่ยวมาอยู่เขาเรียกอะไรพาเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ในช่วงเวลานั้นก็อยู่ด้วยกันประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับ
1: ค่ะ
3: ก็ไปด้วยเราไปทำงานคือเราไม่ได้หยุดงานนะครับก็คือเราไปทำงานเราก็เอาเขาไปด้วยไปน
1: ั่
3: งรถด้วยไปดูด้วยไปทุกที่ที่เราไปก็มันก็ผูกพันเริ่มผูกพันพันกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนึงที่เราต้องไปส่งเขาเพื่อกลับบ้านใช่เราก็เริ่มเข้าสู่โหมดแห่งการห่างกันอีกครั้ง
1: ค่ะ
3: พอห่างกันรอบนี้เราก็คือมันคือตอนนั้นเราไม่ควรเลือกว่ามันห่างกันแล้วมันความรู้สึกว่าเราเหมือนกำลังตกหลุมรักใช่ไหมพี่เฉาะคือมันเหมือนอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือตกหลุมรักด้วยความที่ว่าจะเจอความน่ารักเข้าความสดใสเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เห็นมานานแล้วในชีวิตเราคือเรามีแต่ทำงานอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโอเคเราก็ต้องปล่อยให้ต่างคนต่างไปทำหน้าที่อะไรเงี้ยเขาก็กลับไปอยู่บ้านแต่ทีนี้พอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยตัวหนึ่งเองเนี่ยก็เคยคิดว่าจะขอย้ายเขต
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับด้วยหน้าที่การงานว่าอยากจะขอย้ายเขตที่ทำงานว่าถ้าข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นอ่ะก็ได้ไห
1: ม
3: แต่ก็คือด้วยตอนแรกอ่ะที่บริษัทรับปากเราคือเขาได้ให้เราไปอยู่เขตนั้นพอดี
1: ค่ะ
3: เขตบ้านน้องเขาพอดีแต่พอตอนที่เราเข้าไปใหม่ๆอ่ะเขาก็บอกว่าโอเคขออยู่ช่วยเขตนี้ไปก่อนนะเพราะเขตนี้มันต้องการคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่แต่พอถึงเวลามันไม่ได้ย้ายพอไม่ได้ย้ายมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องตัดสินใจว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเราถึงจะได้อยู่ใกล้เขาอะไรเงี้ย
1: ในตอนตกพี่ขออนุญาตนิดนึงตอนที่เราห่างกันนะคะการดูแลความรักของเราในตอนห่างกันเป็นยังไงบ้างคะมีความวอกแวกหรือมีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นไหม
3: ไม่มีเลยค่ะคือเหมือนมันคุยแล้วมันคลิกกันแล้วเราคือตัวเราเองเวลาที่เราได้รักหรือได้สนใจใครเราจะปัดทุกคนออกซึ่งเราก็ไม่ได้มีความระแวงเนี้ยในตัวเขา
1: ค่ะค่ะ
3: เพราะเขาก็เหมือนจะชัดเจนกับเรา
1: ค่ะ
3: ตอนที่เขาอยู่กับเราเขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือแค่ว่าอยากไปอยู่ใกล้กว่านี้แต่บังเอิญว่าตอนแรกทางออฟฟิศเราบอกว่าจะไปละจะได้ไปอยู่ในเขตนั้นแล้ว
3: ใช่
1: แล้วที่สุดเกิดอะไรขึ้นคะ
3: ที่สุดก็เราก็ไม่ได้ย้ายเราไม่ได้ย้ายแต่เราก็เลยยื่นเสนอไปว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอควอเตอร์ที่สองแล้วเราจะขอย้ายอีกครั้งนึงเดี๋ยวรอมันจบไตรมาสนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาทำผลงานของเขตเนี้ยเพื่
1: อ
3: แลกสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ย้ายเหมือนเดิมเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราถึงขนาดเรายอมลดเงินเดือนเรายอมลดค่าคอมมิชชั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเขตเนี้ย
1: ค่ะค่ะ
3: แต่วันสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายจนครั้งสุดท้ายเราตัดสินใจที่ลาออก
1: ค่ะ
3: แต่เราลาออกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับเขาที่นั่น
1: ก็ลงทุนแบบเสี่ยงเลยนะคือไม่เอาจะไม่ทำงานนี้ก็ได้ค่ะ
3: ใช่คือเหมือนเราคือว่าเราก็มั่นใจในตัวเองว่าเราจะ
1: ไปหางานได้นะ
3: ใช่ใช่ครับคือเราเริ่มใหม่ได้แล้วเราอยู่ที่ไหนเราจะหางานได้ประมาณนึงเลย
1: แล้วได้ไปอยู่ด้วยกันไหมคะ
3: สุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าก่อนที่แยกอยู่ด้วยกันคือเรากลับบ้านเราเองก่อนพักนึง
1: ค่ะ
3: เพื่อเขาเรียกไปเคลียร์เสื้อผ้าอะไรที่เราอยู่ที่ทำงานเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องกดกลับบ้านก่อนเราก็ไปอยู่กับที่บ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่กับอะไรเราก่อน
1: ค่ะ
3: แล้วโอเคเราก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเราเดี๋ยวเราจะไปหางานต่างโน้นนะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตต่างโน้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะสูญเสียคุณยายพอดี
1: ค่ะ
3: ก่อนหน้านั้นอ่ะเรายังไม่มีโอกาสได้จะลงมาหาเขาด้วยความที่ว่าเรายังเคลียร์งานที่บ้านกับพ่อกับแม่ยังไม่จบยังไม่เสร็จเพราะเราคิดว่าถ้าเรามาเราต้องอยู่ยาวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยแล้วเราพลาดช่วงเวลานั้นเราพลาดช่วงเวลาสำคัญเขาก็คือช่วงที่เขาสูญเสียคุณยาย
1: ค่ะ
3: เราไม่ได้มาแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเรียกนะแม่เขาก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาคือเขาเหมือนตัวคนเดียวที่อยู่ที่นั่น
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วต้องคอยจัดการอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองแล้ว ก็หลังจากนั้นมันมีเหตุให้ที่ต้องตัดสินใจ
1: ค
3: ือเหมือนน้องเขาอ่ะก็โทรปรึกษารุ่นพี่อีกคนที่ทำงานเดิมที่เราเคยเจอกันอ่ะที่เดิมซึ่งพี่เขาก็ยังทำงานอยู่ที่นั่นเราทั้งเราและน้องรู้จักพี่คนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มที่กินข้าวทำงานด้วยกันก่อนนั้น
1: ค่ะค่ะ
3: เขาโทรปรึกษาพี่คนนี้ว่าเออเนี่ยขอคุยกับพี่หนึ่งเป็นแบบนี้พี่หนึ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็เริ่มมีความระแวงว่าพี่หนึ่งกลับบ้านมาเนี่ยว่าหนึ่งจะกลับมาคุยกับแฟนเก่าจะกล
1: ับ
3: มาสารสัมพันธ์กับคนที่นี่ไหมไอ้ที่มาหายหมายถึงว่ารับสายบ้างไม่รับสายบ้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: เขาก็เริ่มระแวงแล้วเขาก็เริ่มคุยกับพี่คนนี้ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษา
1: ค่ะ
3: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเองก็ไม่รู
1: ้
3: แต่ว่าเราอ่ะมีแบบเนี้ยให้เขาคิดมาก
1: ทำไมตอนเขาสงสัยเขาเลือกจะไปถามคนนั้นไม่ถามเราอะคะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับเขา
1: ไม่ใช่หนึ่งวันนี้อุปกรณ์การสื่อสารนะอยู่คนละแบบซีกโลกเขายังโทรหากันได้เลยคือเมื่อกี้คือตอนที่น้องพยายามจะหาเหตุผลน่ะพี่กำลังพยายามเดาว่าน้องกำลังหาเหตุผลว่าที่เขาไปคุยกับคนนั้นน่ะเพียงเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่ยายเขาเสียแล้วหนูพลาดจังหวะที่จะไปยืนข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าวันนี้มันไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ข้างๆอะค่ะคือวันนั้นมันมีโอ้โหเหตุผลเป็นหลายร้อยข้อที่มันไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างในวิดีโอคอลซิเดี๋ยวช่วยจัดการอันนี้นะไปหาอันนั้นหรือยังทำอันนี้หรือยังเข้าใจใช่ไหมว่ายังไปหาตอนนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าการที่ไม่ได้มีใครไปอยู่ข้างๆตรงนั้นเขาจะต้องไปคว้าคนอื่นๆมาอยู่ข้างๆเสมอนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญเขาอยากจะคุยกับพี่คนนั้นอยู่สารพัดเรื่องสามารถเป็นข้ออ้างในการเอาเรื่องนั้นไปคุยกับพี่คนนั้นได้ค่ะพี่ก็ไม่อยากให้เรารู้สึกแค่ว่าไม่ได้แหละผมเสียจังหวะเลยจังหวะที่ยายเขาเสียแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผม
3: มัน
1: ค่ะ
3: พี่อ้อยค่ะพี่หยอดคืออย่างนี้คือพี่คนนั้นเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าที่เขาไปปรึกษาเขายังไม่ได้มีเรื่องนี
1: ้ค่ะ
3: ยังไม่ได้มีเรื่องนี้ตอนนั้นแต่ว่าอันเนี้ยหนึ่งเท้าความให้ว่าเหมือนตอนเนี้ยที่ได้มานั่งปรับหมายถึงว่านั่งคุยกันเขาชวนหนึ่งคุยย้อนไปถึงตอนนั้นว่าณตอนนั้นน่ะเขาต้องแบกรับอะไรบ้างกับความรู้สึกเขาตอนนั้นเขาต้องเจอกับอะไรระหว่างทางที่คบกับเรามาบ้างเขาคือเขาเพิ่งคุยกันหนึ่งตอนนี
1: ้ค่ะ
3: คือเพิ่งคุยกันหนึ่งตอนที่ที่เขามีคนไหนแล้วหนึ่งกลับได้อะไรอย่างเงี้ยมัน
1: แสดงว่าเหตุการณ์นั้นก็คือผ่านไป
3: มันผ่านไปมันน่าจะปี2ปีแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ย
3: ในช่วงแรก
1: ๆในช่วงนั้นยังคบกับเราอยู่ไหมคะ
3: ยังคบยังคุยกันอยู่คือตั้งแต่ครั้งนั้นมามันเป็นเหตุให้หนึ่งได้คุยกับพี่คนนั้นที่เขาเป็นคนกลางว่าเออเนี่ยทำยังไงดีวะแบบมันมีเลือกหนทางให้เลือกพี่ตัดใจว่าเออเราจะต้องไปตอนนี้ไหมเราต้องรีบไปตอนนี้ไหมเพราะไม่เราจะเสียเขาไปอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆนะคะหนึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันมีข้ออ้างมากมายเนาะในการที่จะแบบโอ้ยอยู่ไกลกันช่วงเวลาที่ฉันกำลังต้องการใครสักคนเธอไม่อยู่หรือฉันก็เลยไปคุยกับคนอื่นหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ค่ะไม่รู้สิครับพี่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำลายความรักได้ถ้ารักกันจริงแต่จริงๆมีคนที่อยู่ห่างกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่ามันทำไงได้ล่ะคะคือต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งว่าชีวิตคนเราบางทีไม่ได้ใจดีให้เราแบบเลือกอะไรก็ได้เนา
1: ะ
2: บางทีเราก็ต้องอยู่ห่างไกลกับคนที่เรารักด้วยความจำเป็นอะไรบางอย่างบางทีในโมเมนต์ที่เราอยากจะอยู่กับเขาแทบตายแต่มันก็มีเหตุจำเป็นที่ทำให้อยู่กันไม่ได้ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตมากๆเลยแต่ถ้าแม้นว่าคนคนหนึ่งจะต้องมาอ้างว่าเพราะเธอไม่อยู่วันนั้นไงฉันเลยต้องไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่นะพี่รู้สึกมันเป็นแค่เพียงข้ออ้างแต่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้รักกันมากพอแต่ฮะเพราะถ้าเรารักกันมากพอมันจะไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี
3: ้มันก็คงจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในขณะที่เราเริ่มไปสวนมันไต่ไปร้อยอ่ะคือมัน
2: ใช่คือพี่ไม่ได้อยากให้หนึ่งแบบว่าเบี่ยงประเด็นหรือโทษตัวเองหรืออะไรใดๆไงคะก็เลยต้องให้ยอมรับความจริงของชีวิตก่อนว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ว่าเกิดขึ้นกับคู่หนึ่งแค่คู่เดียว
1: ม
2: ีคู่คนที่เขารักกันมันก็มีปัญหาเต็มเลยแบบนี้แหละแต่มันอยู่ที่ว่ารักกันจริงหรือเปล่ารักกันจริงก็ไปต่อได้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ถ้าแบบไม่รักมันจะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นข้ออ้างอย่างที่บอกไงเธออยู่ไกลอ่ะ โหคนก็อยู่กันคนละซีกโลกคนละทวีปเขายังรักกันได้เป็นวักเป็นเวรเป็นแบบหลายๆสิบปีเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้ออ้างได้เสมอไปหรอก
3: ไอ้เรื่องไกลหนึ่งไม่มีหนึ่งก็พยายามเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นหนึ่งก็มาอยู่กับเขาเลยนะทุกวันนี้หนึ่งก็ยังอยู่กับเขา
2: แล้วเขารักหนึ่งคนเดียวหรือเปล่าล่ะมาอยู่ด้วยกันติดกันขนาดนี้แล้วอ่ะ
3: มันไม่เป็นอย่างนั้น
2: ก็นั่นไงใช่ไหมคะที่ถึงได้บอกไงว่ามันไม่เกี่ยวไง
1: ไม่เกี่ยวกับไกล
2: ไม่เกี่ยวกับใกล้ไกลคือไม่งั้นน่ะหนึ่งจะงงเวลาที่เรารักใครมากๆนั่นหนึ่งแล้วเขาให้เหตุผลอะไรอ่ะเรามักจะเชื่อตามแล้วเราก็จะด้อยค่ะตัวเองเราก็จะรู้สึกผิดแล้วเราก็รู้สึกแก้ปัญหาไม่สึกตัวเต็มไปหมดเลยเพราะเราเชื่อเขาแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่พี่อยากให้หนึ่งมองปัญหาให้ชัดๆก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้ไม่แบบไม่งง
3: ได้ไม่พอ
2: ให้เขาได้ไม่พอคือได้พอคืออะไรเท่าไหร่ถึงจะพอมาอยู่ด้วยขนาดนี้แล้วอะ
3: อะไรเนี่ย
2: ซัพพอร์ตอะไรบ้างล่ะคะ
3: เรื่องเรื่องอะไรแบบอย่างเง
2: ี้ยเป็นคนละเรื่องนะนี่เป็นคนละเรื่องนะ
3: เพราะว่าตอนเรามาตอนที่หนึ่งย้ายมาที่เนี่ยหนึ่งมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ทั้งหมด
1: คือ
3: หนึ่งตัดเขาเรียกว่าเอาง่ายๆเลยคือตัดสังคมตัวเองออกเพราะว่าเราต้องมาเริ่มใหม่ที่นี่
2: ใช่และไงก็คือหนึ่งรักเขาไงคะหนึ่งเลยทำทุกอย่างแบบนี้
3: รักจริงๆที่ว่าคือแต่ว่าหนึ่งรักเขารอบที่สองเลยนะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เรารักเขาด้วยความที่เขาสดใสน่ารักแต่พอเราอยู่ไปนานๆเนี่ยปีสองปีอย่างเงี้ยระหว่างทางมันก็เจอทั้งความไม่น่ารักความงอนอะไรแบบว่าทะเลาะกันแล้วระหว่างทางมันเจอเยอะมากแต่ว่าเราก็ยังรักที่เป็นเขา
2: แต่เขาไม่ได้รักหนึ่งที่เป็นหนึ่งไง
3: มันก็จริง
2: ถูกปะมันเลยไม่เจอกันไงคะมันเลยแบบมันเลยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ไงความรักครั้งนี
1: ้สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เขาดูแลเรายังไงบ้างคะหลังจากที่ฉันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มาใกล้เธอ
3: เขาดูแลเขาก็ดูแลดีหมายถึงพวกกับข้าวอาหารการกินหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: เปิดตัวเราไหมคะว่าเราเป็นแฟน
3: ไม่มีครับเราไม่มีสถานะอะไรเลยในโซเชียลไม่มี
2: แล้วเขายังคุยกับคนอื่นไหมคะ
3: เขาก็คุยกับทุกคนที่ทักเข้ามา
1: แล้วมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไหมคะ
3: เท่าที่เรารู้คือไม่มี
1: แต่ว่า
3: ใครเป็นพิเศษด้วยจนกระทั่งคนล่าสุดที่มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช
2: ่ก็คือเอาจริงๆถ้าพูดกันตรงๆก็คือเขาก็ถือว่าเขาก็มีคนอื่นแหละถูกปะล่ะ
3: ถูก
2: ค่ะเออแล้วตอนนี้หนึ่งคิดว่าหนึ่งจะทำยังไงต่อไปคะ
3: หนึ่งพยายามมากแล้วช่วยพี่ช็อต
2: จะบอกว่าหนึ่งพยายามทำอะไร
3: พยายามที่จะเขาเรียกอะไรรักตัวเองเหมือนที่คนอื่นเขาบอกแหละคืออายุเท่านี้หนึ่งไม่ได้ว่าไม่เคยผ่านความรักมาเลยแต่ว่าโอ้มันไม่ได้เกิดแบบนี้มานานแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเจ็บเหมือนกันไหมอะไรอย่างนี
1: ้มันจะมีบางคนที่เป็นจุดอ่อนของเราค่ะหนึ่งเรื่องอายุอะแทบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจ้ะมันจะต้องไปเจอบางคนนะชนะทุกอย่างแพ้คนนี้ก็มีนะคะเพียงแต่แค่วันนี้น้องบอกว่าน้องก็ยังอยู่ในสถานภาพของการที่ก็อยู่กับเขาถูกไหมคะ
3: ถูกครับ
1: แต่เขาก็ยังสามารถทำเหมือนไม่มีเราได้อย่างเงี้ยหรอคือคุยกับใครก็ได
3: ้ถูกครับเขาทำได้แบบนั้นจริงๆ
1: อ่ะ108คำถามหัวใจหนึ่งอยากถามว่า
3: คือหนึ่งไม่ลองเขาแล้วแต่ว่าตอนนี้หนึ่งจะต้องคิดยังไงที่จะทำให้ตัวหนึ่งเองหยุด
1: อะไรคะหยุด
3: รักเขา
1: หยุดรัก
2: โอ้โห
1: โจทย์ยากมากเลยจริงจริง
2: ไม่มียากินด้วยสิไม่งั้นพี่จะซื้อแจก
1: ใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าในทางรูปธรรมอ่ะยิ่งอยู่ใกล้ๆยิ่งทำใจยากใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะเห็นความไม่รักของเขาเยอะขึ้นเรื่อย
3: ๆใช่เขาทำแบบนี้จริงๆคร
1: ับ ใช่ค่ะหนึ่งมีเขาหนึ่งไม่เห็นมีคนอื่นเลยหนึ่งมีเขาหนึ่งยังให้เกียรติเลยไม่คุยกับคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวแฟนเราเสียใจใช่ไหมคะแต่พอเขารักเรายังไงเขาถึงแบบเหมือนกับก็อยู่ได้ก็อยู่ไปอ่ะฉันก็คุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะนั้นไม่ต้องหยุดรักเขาก็ได้ค่ะแต่ต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาให้เราได้แค่นี้และถ้าเกิดบังเอิญการยอมรับมันยากเย็นเหลือเกินอ่ะพี่ว่าอาจจะต้อง move มาไกลอีกสักนิดนึงอะค่ะไม่งั้นน้องก็จะเจอโจทย์ยากไปหน่อยอะนั่งอยู่ในบ้านเดียวกันเห็นเขาคุยกับคนนั้นคนนี้เปิดวิดีโอคอลหวานจังเลยแล้วมีเราเดินวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของเราอะ
2: จริงๆเขาไม่ได้แคร์หัวใจเราเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: เขาไม่เหลือสักนิดเลยที่จะแบบ
2: นั่นสิคะแล้วหนึ่งก็จะนั่งอยู่ตรงนี้การอยู่ใกล้ๆคนที่ไม่แคร์หัวใจเราเนี่ยเจ็บสุดนะ
1: คือก่อนที่จะปีนสเต็ปไปถึงคำว่าเนี่ยพวกพี่ชอบบอกให้ผมรักตัวเองตอนนี้ผมยังรักตัวเองไม่ได้
2: ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้น
1: ใช่ๆพี่ว่าตอนนั้นแอดวาน
2: ซ์เอาตัวเองออกมาหนีออกมาจากจุดอันตรายก่อน
1: ใช่
3: ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเนี่ยจะต้องได้มานั่งคุยกับพี่อดิศรเรื่องน
1: ี้ไม่เป็นไรจ้ะ
2: มีคนไม่เคยคิดเยอะเลยค่ะ
1: คือเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าใดๆก็ตามวันนี้ยังไม่ต้องไปปีนไปถึงขั้นรักตัวเองแต่แค่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เราร้องไห้ได้น้อยลงก่อนได้ไหมแยกย้ายก่อนแล้วกันฉันไปอยู่ที่ของฉันก่อนอย่างน้อยการไม่เห็นเธออาจจะทำให้ฉันเจ็บปวดน้อยลงก็ถ้ามันยังแก้นามธรรมไม่ได้เนี่ยก็แก้รูปธรรมก่อนแล้วกันที่เราพูดกันบ่อยๆว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์อะค่ะแต่พอน้องยังเห็นเขาลั่นลากับคนนั้นคนนี้ยังเห็นเขาหวีดหวานกับคนนั้นคนนี้ทรมานสุดก็ยังเป็นเราอยู่ดีอะ
3: คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะโทรคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตเนี่ยคือเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพด้วยกันไปเที่ยวมาทำอะไรมาด้วยกันคือเราจะทำทุกอย่างเหมือนคนรักเลยกันเลยพี่อ้อยพี่ชอตแล้วสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแบบจุกมากที่สุดคือเราเพิ่งรู้ว่าในทุกช่วงโมเมนต์ที่เขาอยู่กับเราที่เราไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรด้วยกันอีกคนนึงคืออยู่ในโมเมนต์นั้นตลอดเหมือนกันแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเราอยู่ในนั้นด้วย
1: ก็คือเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนั่นแหละถูกไหมล่ะคะ
3: ถูกค่ะ
1: นั่นไงก็ต้องถามหนึ่งว่าเจ็บพอหรือยังถ้าเจ็บ
3: พอแล้วแหละ
1: ถ้าพอแล้วเราจะเดินต่อไกลๆเขาค่ะแต่ถามว่าต้องเดินต่อยังไงต้องโยกย้ายไปถึงขนาดไหนหนึ่งต้องไปจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะถ้าน้องเดินหน้าน้องก็จะเห็นความทรมานใจเพราะเขาก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งได้คนเดียว
2: น้องเดินหน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่เดินไปกับน้อง
1: ใช่ค่ะน้องก็ต้องเดินไปอย่างโดดเดี่ยวแล้วทรมานใจพี่เข้าใจค่ะความเจ็บปวดมันมีแต่ไม่รู้นะจะเป็นใครก็ตามทีอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเฮ้ยฉันไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันใช้ความรักในฉันแบบว่าปิดใจมาตั้งนานฉันจะเปิดใจแล้วทำไมเจอแบบนี้มันไม่เกี่ยวค่ะแต่ละเรื่องคนละเรื่องหมดเลย
2: ที่บอกว่าไม่ได้เจ็บมาตั้งนานแล้วแปลว่าเคยใช่ไหมคะ
1: เคยเจ็บแบบนี้แล้วใช่ไหม
3: เคยเมื่อสักสิบปีที่แล้ว
2: ค่ะแล้วหนนั้นรอดมาได้ไงอ่ะ
3: ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่สายนั้นสายแรกแล้วก็เป็นร้องไห้ครั้งแรกให้พ่อกับแม่ได้เห็น
2: แต่สุดท้ายตอนนั้นก็เจ็บถูกไหมคะ
1: ก็รอดมานะ
2: และสุดท้ายหนึ่งก็รอดมาใช่ไหมล่ะ
3: ก็
2: ทั้ง10ปีผ่านไปมันจะเจ็บอีกสักทีหนึ่งมันก็จะรอดอีกนั่นแหละคิดซะอย่างนั้น
1: เอาจริงๆมันมีแค่นี้ค่ะ
2: แค่นั้นเองไม่มีใครเจ็บตายหรอก
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ป่ะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้นะน้องอาจจะโทรเข้ามาหาพี่ในอีกอารมณ์นึงหูพี่ตอนนั้นผมแทบตายอ่ะ
2: ไม่รู้ผ่านมาได้ไงเหมือนกัน
1: ประมาณนี้นะคะ
3: นะเจียนตายจริงๆแบบ
1: เจียนตายยังรอดเลยอมตะแล้วค่ะเฮ
2: ้ยหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว
1: ขอให้รอดอีกครั้งค่ะ
2: นะ
3: ขอบคุณ
2: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เข้าใจค่ะบางทีนะวิธีการในการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะแต่มาอยู่ที่ว่าเราทำได้หรือยังมีทางออกพร้อมจะออกหรือยังโอ้ยังพี่ยังงั้นก็วนอยู่อีกสักพักหนึ่งจนกว่าเหนื่อยหนักคราวนี้แหละค่ะทางออกไหนก็ตามแทบจะต้องไม่มีคนแนะนำเลยแต่ฉันสามารถพาใจและตัวเองออกมาได้แล้วนะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday ค่ะ108คำถามหัวใจ
0: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
4: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
6: ว้าว
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
7: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
8: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ามหัวใจ
1: คุยกันต่อค่ะ108คำถามหัวใจนะคะเห็นไหมว่าเรื่องจะมีความหลากหลายแต่นั่นแหละค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย5ปีหลังของ Club Friday สายที่โทรเข้ามามักจะเจอปัญหาเรื่องนอกใจจริงๆนะคะแล้วก็มีคนถามว่าความรักมันดูซับซ้อนขึ้นไหมคะ2026 จริงๆเราจะเรียกซับซ้อนมันน่าจะเกิดจากการเอาแต่ใจมั้งล่าสุดไปอัดพอดแคสต์ให้กับน้องคริสหอวังน้องคริสก็ถามแบบเนี้ยพี่ทำไมมันถึงยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราอาจจะมีอัตราการเอาแต่ใจสูงมั้ง
2: ค่ะ
1: ก็มีเธออยู่ในนี้ก็ดีอ่ะแต่ฉันคุยกับคนอื่นได้ไงเธอฉันเปิดจอได้ก็ไม่ได้จริงจังก็มีเธออยู่ตรงนี
2: ้อยากได้อยากมีไปซะหมดอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: แล้วบางทีเราก็เลยลืมธรรมชาติดั้งเดิมของความรักว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่พอวันหนึ่งที่แบบโอ้โหเดี๋ยวนี้วันนี้แบบมากันเป็นขบวนเชียมันก็เลยยากไงเพราะคนเยอะมันก็เรื่องเยอะ
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็ซับซ้อนมากขึ้น
1: ค่ะยิ่งพี่ช็อตเอามาทำคราฟไฟเดอร์คราฟไฟเดอร์ซีรีส์ดาราต้องเยอะมากเลยนะคะในความสัมพันธ์ในการกว่าจะถ่ายทอดเรื่องจริงเรื่องนั้น
2: ตัวละครเยอะมาก
1: มาคุณเบสสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: จ้าไปคำถามหัวใจค่ะคุยกันเรื่องอะไรดีเบสไปเจออะไรมา
3: ครับผมเดี๋ยวขอเล่าอย่างนี้ฮะพอดีผมอะฮะเป็นชายรักชายนะคะ
1: ค่ะ
3: ครับผมเรื่องผมเป็นชายรักชายแล้วก็ผมได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเราอายุห่างกัน2รอบ24ปีฮะ
1: ค่ะ
3: ห่างกัน24ปีเราก็คบหาดูใจตอนนั้นผมยังมัธยมอยู่เลยฮะแล้วก็พี่เขาก็ตอนนั้นเขาก็น่าจะอายุพอสมควรคือถ้าทั่วไปแล้วเขาก็จะมองแบบว่าเหมือนแบบคบคนแก่หรือเปล่าคบคนโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮ
2: ะ
3: แต่ด้วยเหมือนแบบว่าเขาเป็นคนเฉยๆฮะเป็นคนเฉยๆเรียบง่ายเอาใจใส่แล้วก็จนเราก็คบกันมาต่อมาจนปัจจุบันเนี้ยฮะก็17ปี
1: โอ้โหเป็นความรักที่ยาวนานเลยนะ
3: ครับก็คือฮะก็17ปีจนตอนแรกผมก็ปิดที่บ้านจนแบบผมเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ได้บอกให้แบบที่บ้านรู้จัก
1: ค่ะ
3: อะไรอย่างเงี้ยให้พ่อให้แม่รู้จักให้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดสังคมเพื่อนผมเนี่ยรู้จักผมต้องบอกก่อนคือพี่เขาอะฮะก็จะเป็นแบบไม่ได้เปิดเผยอะฮะเหมือนเวลาอยู่กับเราเขาก็จะเป็นที่รักของเราแต่เวลาเขาอยู่ในสังคมเขาก็คือพี่ผู้ชายคนนึงปกติธรรมดาที่คนอื่นก็ไม่ได้ดูออกว่าแบบเขาคบเด็กผู้ชายนะแบบมีแฟนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายฮะเราใช้ชีวิตเรียบง่ายกันมาตลอดในทุกปีครับในช่วงชีวิตผมก็มันก็จะมีแบบเปลี่ยนหลายเจนเนาะตั้งแต่ช่วงเด็กม.ปลายมหาลัยจนทำงานเขาก็อยู่กับผมในทุกๆโมเมนต์ของตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวผมด้วยเขาก็จะรักแล้วก็เอ็นดูพี่น้องผมแม่คุณตาคุณยายคือในครอบครัวเหมือนผมมองความสัมพันธ์นี้ว่ามันมากกว่าแฟนนะฮะ
1: ค
3: ือเราเหมือนความรู้สึกนี้คือเราไม่เคยให้กับใครอันนี้ผมต้องบอกก่อนคือผมอ่ะไม่มีพ่อฮะพอเราได้อยู่กับเขาเลยรู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วเขาก็ทีทเราเหมือนลูกเหมือนแฟนเหมือนเพื่อนเหมือนทุกอย่างเหมือนเขาเป็นทุกอย่างของผมอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
3: จนเวลาผ่านมาตอนนี้ฮะตอนนี้คือปัจจุบันเนี้ยผมก็มาอยู่กับเขาแล้ว
1: ค
3: ือผมก็ซื้อบ้านซื้ออะไรก็เติบโตในหน้าที่การงานก็เขาก็เกษียณออกจากงานฮะเขาก็มาอยู่กับผมก็ดูแลเขาอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: จนกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยฮะ2เดือนที่แล้วครับก็ตรวจพบเจอว่าพี่เขาเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าคือก็รักษาไปตามอาการเราก็พาเขาไปโรงพยาบาลหมอให้ไปทำสแกนไปอะไรก็ทำตามแบบวิถีทางแพทย์อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาว่าวางแผนการรักษาในตลอดเวลาผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะไม่มีเขาต่อให้ผมยังเหมือนผมดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งเลยอะฮะ
1: คื
3: องานผมก็ต้องทำเขาก็ต้องดูแลแต่ผมก็มองว่าการที่มีเขาอยู่มันดีแล้วดีกว่าที่ไม่มีเขาอยู
1: ่
3: ทุกครั้งที่ผมแบบคุยกับหมอคือผมจะเป็นคนติดตามอาการเวลาผมไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพยาบาลก็จะถามว่าคุณเป็นอะไรกับผู้ป่วยคะคุณเป็นอะไรกับคุณลุงคะเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นน้องครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ทุกคนก็จะมองว่าเป็นน้องแล้วทำไมคุณลุงแบบอายุเยอะแล้วทำไมเราเป็นน้องทำไมดูอายุห่างกันจังทำไมนามสกุลไม่เหมือนกันแล้วก็พอมันเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยฮะเวลาแบบหมอคอนซัลท์หรือว่าหมอถามหรือแจ้งอาการเขาก็จะค่อนข้างปิดบังเรื่องข้อมูลเนาะ
1: ค่ะ
3: เขาก็จะต้องถามว่าแบบ เป็นอะไรกับคนไข้เราก็บอกว่าเป็นคนดูแลครับอะไรเงี้ยคือเราก็รับผิดชอบเป็นเจ้าของชีวิตเขานั่นแหละเหมือนแบบเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครแจ้งก่อนว่าที่บ้านเขาก็ไม่ได้มีพี่น้องไม่ได้มีญาติอะไรที่ไหน
2: คือคนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของไข้เนาะ
3: ใช่ใช่ฮะจนก็รักษากันมาจนคืออาการนะฮะพอมันเข้าระยะลุกลามนะฮะพี่ๆมันก็เริ่มอันนี้มันเป็นในส่วนของปอดเนาะมันก็ลุกลามไปที่กระดูกไปอะไรเงี้ยฮะในระบบต่างๆเขาก็ปวดกระดูกปวดหลังจนมีวันนึงอะฮะเขาก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกที่บ้านแต่ว่าผมอะสแตนบายซื้อพวกถังออกซิเจนที่วัดความดันอะไรเงี้ย
1: คือดูแลสุดอะ
3: ใช่ใช่ผมก็วันนั้นมันเป็นวันที่แบบอะไรเกิดขึ้นเร็วมากก็แอดมิดโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมแบบนั่งรถแอมบูเลนต์เนาะผมก็คิดในใจว่าแบบยังไงเนี่ยเราตลอดเวลาที่เราดูแลเขามาเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะไปนะผมครั้งประสบการณ์ครั้งแรกที่นั่งแอมบูเลนต์คือแบบปกติอะสมมุติว่าผมขับรถแล้วมีแอมบูเลนต์ผ่านอะผมก็จะอวยพรแบบขอให้คนในรถปลอดภัยอะแต่วันนั้นอะผมคิดว่าขอพรที่เราเคยให้คนอื่นอะมันกลับมาที่เราได้ไหมขอแบบว่าขอให้เราได้ไหมเป็นผู้โชคดีไอ้คำอวยพรที่เราเคยอวยพรทุกคันอ่ะขอให้มันเกิด
1: ขึ้นกับชีวิตเราบ้างค่ะค่ะ
3: จนมารอบนี้ฮะก็แอดมิดที่โรงพยาบาลรอบสอง
1: ค่ะ
3: เขาปวดมากคือเราอ่ะรู้ฮะว่าเขาปวดขนาดไหนคือผมก็ดูแลคนป่วยเนาะก็ไม่ได้นอนพลิกตัวเข้าห้องน้ำเช็ดตัวคือทุกอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบ่งเวลาตอนนั้นอ่ะผมรู้ละเลยร่างกายผมก็ทรุดโทรมแหละแต่ว่าเราก็สู้คือเขาสู้ก็สู้ไอ้โรคนี้มันก็ต้องกำลังใจ
1: ใช่ค่ะ
3: จนมีวันนึงฮะผมก็ไปเยี่ยมผมวิ่งไปกับโรงพยาบาลนนทบุรีพระประแดงเงี้ยทุกวันแล้วก็รอเยี่ยมเขาแบบสองรอบรอบเที่ยงรอบเย็นคือเราไม่กลับเราจะอยู่เยี่ยมเขาทุกเวลาวันหนึ่งฮะเขาก็บอกว่าตัวเองไปคุยกับพยาบาลนะอย่าเพิ่งกลับพอเราเยี่ยมไข้เขาเสร็จเราก็ไปคุยกับพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าพอดีว่าคนไข้เมื่อตอนบ่ายเขาชีพจรต่ำเจ้าของอาจารย์หมอก็เลยแบบมาขอคุยวางแนวทางกับคนผู้ป่วยเองว่าคิดเห็นว่ายังไงแบบเราจะได้มองทางการรักษาถูกซึ่งแฟนผมอะฮะเขาเซ็นปฏิเสธการรักษาก็คือขอไม่คือผมมาคุยกับเขาไว้ว่าโอเคถ้ามันแย่สุดอะขอแบบใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจได้ไหมแต่เราจะไม่เจาะคอนะ อะไรเงี้ยคือผมก็มีประสบการณ์กันอยู่ว่าแบบเคยเห็นแบบญาติที่เจาะคอแล้วมันแย่เหมือนเขาก็กลัวเจ็บแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทรมานด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าต่อให้เขาตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องตื่นมาทรมานอยู่ดีซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราคิดแค่ว่าเราอยากมีเขากำลังใจมันเราต้องสู้ด้วยกำลังใจเราคิดว่าโอเคเขาสู้ไปกับเราเราเหนื่อยเรายอมขอให้มีเขาแต่พอวันนี้เขาแบบว่าโอเคเขามองแนวทางชีวิตเขาแล้วว่าโอเคเขาทรมานเนอะอะไรเงี้ยฮะจนผมก็ตกตะกอนนะฮะว่าโอเคถ้าในเมื่อตัวเขาเองอ่ะเขาแบบไม่สู้แล้วแบบเขาเจ็บปวดเรารู้ดีว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงเพราะเราดูแลเขามาโดยตลอดเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาณวันนั้นนะฮะผมก็ขอบคุณขอโทษโหสิกรรมแล้วมันก็มีคำหนึ่งที่ผมพูดว่าแบบขอถ้าชาติหน้าหรือโอกาสหน้ามีจริงอ่ะขอให้เราได้กลับมาเจอกันในวันที่พร้อมในวันที่ในเวลาที่เหมาะสมขอให้เราอยู่แบบอายุใกล้ๆกันเนอะเราจะได้อยู่ดูแลกันได้นานกว่านี้ เพราะว่าความทรงจำ17ปีผมมันมีแต่เขาหมดเลย ผมก็ไม่เคยแบบผมก็จบซึ่งจริงๆแล้วฮะวันนั้นไม่เป็นวันศุกร์วันนั้นมันเป็นวันศุกร์ฮะแล้วพอมาพูดอย่างเงี้ยฮะผมก็ตีรถจากกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัด เพื่อจะไปรับคุณแม่เนาะแบบคุณแม่ก็อยากจะมาดูใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือผมมาฝากเลี้ยงไว้แล้วก็แต่ตอนนั้นน่ะมันยังเหมือนไม่ยังคือทีมงานยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเนาะจนทีมงานติดต่อกลับมาในสัปดาห์จนเขาก็จากไปฮะจากไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งจะเสร็จงานเขาเสร็จคือในช่วงตอนนั้นน่ะต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่มีเวลาให้เสียใจมากขนาดนั้นครับพี่คือเราเป็นทั้งงานเราเป็นเจ้าภาพ
2: เรื่องราววุ่นวายต้องทำ
3: ใช่ถูกต้องถูกต้อง ทุกคนเป็นห่วงเพื่อนๆเราเป็นห่วงครอบครัวพ่อแม่เราเป็นห่วงเราแต่ว่าเราก็คิดว่าด้วยสปิริตเราต้องอยู่ให้ได้เราจะอยู่ให้ได้ผมก็พอเสร็จงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองครับผมก็กลับไปส่งคุณแม่ที่บ้านคุณแม่ก็บอกว่าให้แม่กลับมาด้วยไหมให้แม่ไปอยู่ด้วยไหมแต่เราก็คิดว่าเราอยากจะกลับมาสู่สภาพมาดำเนินชีวิตเราให้เร็วเราไม่อยากจะทุกข์นานแบบทุกข์นานเศร้านานอะไรเงี้ยฮะจนกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านทุกอย่างมันไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เลยมันเศร้ามากมันดิ่งมันเหมือนเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเราเหมือนเราเพิ่งรู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันคือความมันเสียใจมันความเสียใจลึกๆอ่ะที่เราเก็บซ่อนในช่วงงานที่เราไม่ได้แสดงออกมาเหมือนแบบมันปล่อยโฮมเมื่อตอนที่เผาเขาไปแล้วเสร็จจบงานไปแล้วอย่างเงี้ยฮะมันอยู่คนเดียวไม่ได้บ้านที่เคยมีเขาไม่มีเขาโซฟาตรงนี้เราเปิดประตูมาเลี้ยวซ้ายเราจะต้องเจอเขาวันนี้ไม่เจออ่างปลาหน้าบ้านที่เขาเคยนั่งเราไม่เห็นยอมรับเลยค่ะว่าแบบช่วงที่กลับมาขับรถนะผมจะเป็นคนขับเขาจะเป็นคนนั่งมีอะไรเราจะคุยกันทุกครั้งที่ผมขับรถอะค่ะพี่มองซ้ายไปเราไม่เจอเขาอะแล้วมันก็แบบร้องไห้มันเป็นแบบไม่อยู่แล้วจริงหรอคือในเวลานั้นอะในเวลาที่เขาไปอะเราอะอยากจะให้เขาไปแบบสงบเราเข้าใจว่าโอเคเขาอยู่เขาทรมานเขาเจ็บปวดนะให้เขาไปแบบสงบอย่างที่เขาต้องการดีแล้วเราก็ทำใจนะตอนนั้นแต่พอกลายมาเป็นตอนนี้ฮะมันกลายเป็นว่าเรามองแค่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเสียใจเราไม่มีเขาแล้วเราทำไมเราเศร้ามากเราอยู่ไม่ได้ใช่ฮะเราแบบอยู่ไม่ได้พี่ฮะผมยอมรับเลยผมเปิดพอดแคสต์ของหลายๆช่องที่พูดเกี่ยวกับการจากตายนะจากตายโดยการแบบเพื่อซ้อมเพื่อเขาเรียกอะไรอะทำให้หาวิธีคิด
1: เขาเรียกว่าเผื่อใจแล้วก็พยายามจะหาวิธีการในการที่ทำให้เราดีขึ้นให้เร็วที่สุด
3: ถูกต้องฮะจนก็เนี่ยฮะจนแบบพี่ทีมงานก็ติดต่อกลับมาคือเขาติดต่อมาแล้วแหละเมื่อสุกก่อนแต่ว่าผมมาติดงานที่เขาอยู่ติดงานศพจนมาสัปดาห์เนี่ยฮะเขาก็โทรมาผมก็เลยแบบอยากจะมาขอวิธีคิดแล้วก็กำลังใจกับความรักของผมทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้มันไม่มีแล้วไม่มีเลยแล้วก็ไม่มี
2: แต่เบ้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเบ้เป็นคนโชคดีมากนะ
3: คร
2: ับ จริงมีคนไม่เยอะบนโลกใบนี้ที่มีโอกาสได้เจอรักแท
1: ้ขนาดนี้จริง
2: ๆและได้มีโอกาสมีความสุขมีวันเวลาที่มีความสุขกับคนที่เรารักยาวนานขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: ทั้งหมดคือโชคดีของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเบ้โชคดีมาตลอดเลยแต่พอถึงวันนี้คือต่อให้เขาแบบต่อให้เขาไม่อยู่แล้วอะเมื่อไหร่ที่คิดขึ้นมามันจะมีแต่ความทรงจำที่สวยงามอ่ะเบ้ฟังรายการพวกพี่ดิแต่ละวันที่เราคุยกันอ่ะเราจะเจอคนที่เขาแบบนอกใจทำร้ายใจร้ายใส่โดนอะไรมาสารพัดเลยอ่ะแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าเราโชคดีขนาดไหนแต่ในที่สุดความเป็นจริงของชีวิตเนาะมันก็เป็นสัจธรรมไม่ใครก็ใครอ่ะก็ต้องจากกันเราคนเราเจอกันเพื่อจากค่ะเบ้ไปจากเป็นก็จากตายหนูโชคดีแล้วที่เจอกันด้วยความรู้สึกความสุขแบบนี้แล้วจากกันด้วยวิธีนี้ไม่รู้มันคงวัดไม่ได้เนอะว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคอนโทรล

0: ก็ร้องไห้เลย
1: ก็ร้องไห้นะคะแต่ทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทำที่มันเป็นแบบภาระในชีวิตเราก็มีเนาะต้องแต่งตัวออกไปทำงานต้องแบบมีอะไรข้างหน้าที่ต้องทำเต็มไปหมดเลยกลับมาอยู่คนเดียวเอาละเศร้าอีกละเศร้ากับปิดประตูร้องไห้ใช้ชีวิตไปแบบนี้แหละไม่ต้องไปแบบบีบบังคับตัวเองอะไรนักหนาแต่ถ้าพูดถึงวิธีคิดอะค่ะปกติพี่จะใช้อยู่วิธีเดียวเวลาที่แบบว่าพูดถึงเรื่องของคนที่จากไปในลักษณะแบบนี้คือถ้าสมมติวันนี้เขามองเห็นเราอยู
2: ่
1: เขาอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เขามองมาแล้วเขาเห็นเราอะเขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าเห็นเราเอาแต่ร้องไห้เสียใจและใช้ชีวิตไปต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: เขาจะรู้สึกยังไงนะถ้าเรายังทำร้ายตัวเองเพราะการจากไปของเขาอะไรเงี
2: ้
1: ยแน่นอนอะรักกันขนาดนี้เบสก็ต้องรู้ว่าเขาคงอยากเห็นเบสใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขแหละ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมคะไม่งั้นเขาก็จะไปแบบไม่มีความสุขห่วงพวักพวนว่าทำไมเนี่ยทำให้เบสเป็นแบบทำยังไงให้เขามีความสุขถ้าเขามองมาเห็นเราอยู่ตอนนี
0: ้พี่มักสมมุติว่าถ้าพี่เป็นคนจากไปพี่มองลงมาแล้วพี่จะบอกคนที่อยู่ว่าอะไรเบสเคยสมมุติไหมสมมุติว่าเบสคือคนที่จากไปแล้วเขาเดินหน้าต่อยังมีลมหายใจอยู่เบสอยากบอกกับเขาว่า
3: ก็ใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีอะไรเงี้ยฮะ
1: ถูกต้อง
0: นั่นแหละเห็นป่ะยังเป็นประโยคเดียวกันเลยอะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีคือ
3: ใช้ชีวิตไปให้ดี
0: ถูกต้องเพราะไม่ใช่ดีให้ดีเพื่อตัวเองด้วยนะฉันให้ดีเพื่อเธอด้วยนะพี่เล่นเพลงเยอะแยะมากมายในกรีนเวฟอะพี่ชอบเพลงกาละครั้งหนึ่งมากเลยอะคือไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นไหมฉันจะทำชีวิตให้ดีเพื่อให้เธอได้ภูมิใจอะ
3: คร
0: ับ ใช่ไหมคะเบสคนเราไม่มีใครไม่จากกันและต่อให้เราพูดคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดกับคนที่เรารักความเศร้าไม่เคยธรรมดาค่ะเราจะเศร้ามากอยู่แล้วเราจะเสียใจเราจะรู้สึกว่าโหที่ผ่านมามองกลับไปผมเห็นเขาอยู่โดยตลอดเวลาเลยแต่สิ่งหนึ่งนอกเหนือจากความเสียใจตรงนั้นอยากให้เบสภูมิใจว่าเราไม่เคยทำให้เขาเสียใจเพราะเราเลยเพราะเรารักเขาเขาก็ไม่เคยทำให้เราเสียใจเลยสักครั้งเพราะเขารักเราใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะต้องปลอบใจน้องเพราะโลกนี้ไม่มีใครไม่จากกันและเชื่อไหมว่าการพรากจากกันคือความเจ็บปวดที่สุดของความทุกข์บนโลกใบนี้แต่ดันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไม่เจออะจ้ะวันนี้น้องเสียใจน้องร้องไห้เลยเราพูดกันเสมออย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลจะใหญ่ไปวันนี้ถ้าเกิดน้องดีดนิ้วตึ้งหันกลับมามีความสุขได้เลยเอานั่นคือคนที่น้องรักไม่ใช่หรอมันก็ยังต้องมีอาการเหงาๆในบางวันเศร้าจังกินข้าวแล้วแบบเฮ้ยเธอฉันยังจำได้เลยว่าเธอชอบกินสิ่งนี้มากมันก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าวันหนึ่งพอเวลามันเยียวยาไปเรื่อยๆคิดถึงเขาเราจะไม่เจ็บละแล้วก็แค่คำๆว่าเออนี่ถ้าเกิดว่าเธอนั่งกินอยู่นะฉันต้องเขี่ยผักให้เธอด้วยนะเนี่ยเพราะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนไม่แตะผักเลยเราก็แค่สร้างวันเวลาเพื่อทำให้เรายังอยู่ในความทรงจำที่ดีระหว่างกันแค่นั้นแหละทุกคน
3: คร
1: ับ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกค่ะคิดถึงเขาทีไรเราจะไม่เคยเห็นภาพที่เขาทำร้ายเรา
0: ค่ะ
1: ไม่เคยเห็นภาพที่เขานอกใจไม่เคยเห็นภาพที่เขาทำร้ายเลยเราโชคดีจริงๆเลย
3: ป่ะ
1: เออตอนนี้ก็แค่อยู่ยังไงคะอยู่ให้ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เขาสบายใจให้เขาภูมิใจ
0: และเขาก็จากไปแบบที่สอนบทเรียนไว้ให้เราว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการจากกันอีกดูแลแม่ซึ่งตอนนั้นโอ๊ยหนูเป็นคนโชคดีไหมอันหนึ่งนะครอบครัวหนูยอมรับในความเป็นตัวตนของเราและยอมรับในแฟนเราแม่จะถามว่าหนูไหวไหมให้แม่กลับไปด้วยไห
2: ม
0: นี่คืออีกหนึ่งคนที่เราต้องดูแลสุดหัวใจเหมือนกันวันที่คนเป็นแม่เห็นลูกเสียใจจนกระทั่งเดินหน้าต่อไม่ไหวหัวใจแม่ก็เจ็บอยู่นะตอนนี้เห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจากไปเขาไม่ได้เสียไม่ได้ทิ้งไว้แค่น้ำตาค่ะแต่เขาทิ้งบทเรียนว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราต้องจากกันไปเราได้ดูแลตอนที่เรายังอยู่และท่านยังอยู่เต็มที่หรือยัง
3: คร
0: ับ นะคะเบสเนาะ
3: ครับผม
0: และวันนี้ต่อให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเศร้าแต่พี่จะพูดว่าเราดีใจที่เราได้คุยกันค่ะ
3: คร
0: ับ อย่างน้อยเบส
3: พี่นะฮะ
0: ใช่เบสได้บรรยายถึงความรู้สึกข้างในซึ่งบางทีเบสอาจจะยังเล่าให้ใครฟังตอนนี้แทบไม่ไหวด้วยซ้ำนะเห็นไหมดีใจที่เราได้คุยกันในวันที่น้องอ่อนแอค่ะ
1: นะเป็นกำลังใจให้นะคะเบสนะ
3: ขอบคุณ

0: พี่พี่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะเชื่อไม่ว่าในบรรดาเรื่องราวความรักทั้งหมดเรื่องอย่างที่เบสเล่าเป็นเรื่องที่ตอบยากมากเพราะไม่ว่าตอบอะไรมันเป็นเรื่องผิดไปหมดนะคะจริงเบสอย่าร้องไห้เอาก็เสียใจนี่คนที่รักเบสอย่าคิดมากไม่ได้คิดมากค่ะคิดถึงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือไม่มีใครไม่จากกันจะเป็นใครก็ตามที่นั่งฟังกันอยู่หรือจะเป็นใครก็ตามทีที่อาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ทำใจได้เดี๋ยวก็มีแฟนใหม่ คือบางทีเวลาพี่อ้อยอ่านคอมเมนต์พี่อ้อยจะแอบตกใจเหมือนกันใจเย็นๆค่ะทุกคนวันนี้
1: วิธีการคอมเมนต์สมัยนี้
2: ใช่ใช่ค่ะทุกคนมีมุมอ่อนแอและมีวันอ่อนแอ ที่เราก็ต่างต้องรอดให้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะอีกสักหนึ่งคำถามปิดท้ายวันนี้ค่ะ หนูออกจากคนคนหนึ่งไม่ได้ค่ะอยากออกมามากๆแต่หนูออกมาไม่ได้ลับหลังหนูเนี่ยเขาจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าตลอดจับได้ก็โกหกตั้งใจทำทั้งหมดเพื่อปกปิดหนูแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ทำดีนะคะเขาก็เคยดูแลใส่ใจหนูแหละแต่มาหักหลังกับอ๋อเขาบอกว่าความดีที่เขาเคยทำให้เนี่ยมันหักล้างตอนนี้ไม่ได้เลยจริงๆจะว่าเขาผิดทีเดียวก็ไม่ได้หนูคุยดีกันมาแบบเนี้ย6เดือนทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงคบกันนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้ให้สถานะเขาเลยจริงๆก็ไม่มีใครผิดค่ะแต่ว่าตอนนี้ให้เขาทิ้งหนูเขาก็ไม่ทิ้งไอ้หนูจะเดินหน้าต่อเขาก็ชอบแอบไปคุยกับแฟนเก่า ทำยังไงหนูถึงจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้
1: ไม่เมื่อกี้เห็นขึ้นต้นว่าหนูออกมาไม่ได้ถูกปะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: รักมาก
2: อยากออกมามาก
1: ๆอยากออกมามากออกไม่ได้ก็ต้องอยู
2: ่จริงมันก็ตอบ
1: ใช่ปะ
2: สักเกือบนั้น
1: ไม่พอดีมันมีเงื่อนไขข้อนี้ไงค่ะคือน้องไปตั้งเงื่อนไขกับตัวเอง
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเงื่อนไขที่น้องตั้งเองเนอะว่าพี่คะหนูออกมาไม่ได้หรอกค่ะหนูอยากออกแต่หนูออกไม่ได้หรอกค่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าหนูออกไม่ได้หนูต้องอยู่ไงคะมันเลยไม่มีทางออกอย่างอื่น
2: แต่จะให้สถานะก็ยังไม่ได้ให้สถานะเขา
1: ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละจนกว่าหนูจะทนไม่ไหวเดี๋ยวหนูก็ออกได้เอง
2: ค่ะหรืออยู่จนกว่าเขาจะบอกสถานะให้หนูเองเพราะนี่เขาขอสถานะกับหนูว่าตกลงกับเราเป็นอะไรกันหนูไม่ตอบเขาสักที
1: เดี๋ยวเขาก็ไปเองหนู
2: เดี๋ยวเขาจะ
1: มันก็ต้องเข้าสักทางนึงถูกแล้วค่ะคือบังเอิญหนูไปตั้งไว้อย่างเงี้ยคือว่าหนูออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ต้องอยู่หนูไม่ให้สารนะเขาอ๋อเดี๋ยวเขาก็ไปเองลูก
2: ความสัมพันธ์เอาแต่ใจไม่ได้อยากให้อยู่แบบเนี้ยแต่ไม่ให้สถานะแต่อย่าแอบไปคุยกับคนเก่านะแอบไปคุยคนเก่าแล้วฉันเจ็บ
1: แต่ฉันไม่ไปไหนนะฉันยังอยู่กับเธอ
2: ค่ะเพราะฉันออกมาไม่ได
1: ้ตอนนี้พอน้องอ่ะเอาแต่ใจตัวเองไปซะทุกอย่างปัญหามันก็เลยแก้ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นี่ออกใช่ไหมคะถ้ายอมรับในความเป็นจริงบ้างเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราจะคือทางออกมันมีแต่หนูไม่ออก
2: ทุกทางเลือกต้องมีสิ่งที่ต้องแลกค่ะ
1: ใช่มันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเดินออกมาเสียใจนะแต่มันก็จะจบไง
2: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสีย
2: หรือก็ให้สถานะเขาเขาจะได้ไม่ต้องไปคุยกับคนเก่าอีกเพราะตอนนี้ถามว่าเขาเป็นแฟนกับหนูหรือยังหนูก็บอกว่ายัง
1: แต่เขาไปคุยกับคนเก่าแล้วหนูบอกว่าไม่ได
2: ้หนูโกรธ
1: แต่หนูก็ไม่ได้ให้สถานะเป็นแฟนกับเขานะ
2: ค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าหนูเอาแต่ใจขนาดไหน
2: เห็นไหมคุยไปคุยมาปั๊บจะรู้เลยว่าเออหรือจริงๆปัญหาอยู่ที่เรานะตกลงทำอะไรให้ชัดเจนก่อนและถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนแล้วยังคุยกับคนเก่าอีกก็จะได้เลิกอย่างชัดเจนนะคะนะประมาณนี้108คำถามหัวใจค่ะเดี๋ยวสุกต่อไปสุกต่อไปเดี๋ยวนะมันมีชื่อตอนอะไรนะเมื่อกี้พี่อ้อยเห็นแป๊บหนึ่งนี่แค่ไหนเรียกว่านอกใจ
1: โอ้
2: หลายคนมักจะเจอสถานการณ์แบบนี้ว่าเขาแค่คุยอะค่ะพี่อย่างนี้คือถือยังไม่นอกใจใช่ไหมคะ
1: เขาก็เป็นแค่เป็นเพื่อนกันนะพี่เขาเป็นเพื่อนเก่ากัน
2: ค่ะ
1: หรือเขาแค่คุยกันแบบแฟนเก่าที่กลับมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ย
2: อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแอบหลีตาว่าหรอ หรือบางคนนะคะเขาแค่นอกกายกับพี่เขาไม่ได้นอกใจ คือไปมีอะไรด้วยแต่เขาก็บอกว่า
1: เขายังรักหนู
2: อย่างเงี้ย
1: ใจเขายังอยู่กับหนูแค่เขาเอากายไปกับคนนั้นเฉย
2: ๆเรามาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะสุขหน้านะคะแค่ไหนเรียกว่านอกใจหรือว่าใครจะให้คำตอบมาได้แบบชัดๆก็ลองเลือกมาส่งมาได้นะคะในคลับ Friday Fanpage ใน Inbox นะอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะขอบคุณในการติดตามกันพรุ่งนี้คลับ Friday Show ค่ะน้องเนยกับน้องแจมเป็นฝาแฝดยังต่างกันได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าฉันรักเธอต้องเหมือนฉันสิมีความต่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายติดตามได้พรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 108คำถามหัวใจ
4: มิสเตอร์ DIY
5: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: และอาหารแมวกินโนะเรียลมีท
6: ฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ย hey, ผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีข้อมูลของศูนย์กลางฐานข้อมูลสถิติระดับชาติของเกาหลีใต้เขาบอกว่าคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีอายุระหว่าง 25-29 ปีที่ไม่ทำงานหรือไม่หางานทำในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 784,000 คนแล้วคือเพิ่มขึ้น 37,000 คนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ค่ะโดยในกลุ่มหนุ่มสาวชาวเกาหลีที่ไม่ทำงานหรือไม่หางานทำมีอยู่ประมาณ 228,000 คนนะคะที่อยู่แบบว่างงานเฉยๆทั้งที่ก็มีคุณสมบัติในการทำงานแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ขณะเดียวกันมีข้อมูลของสมาพันธ์วิสาหกิจเกาหลีค่ะก็บอกว่าชาวเกาหลีที่เกิดระหว่างปี1995ถึงปี1999ใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะคะ 12.77 เดือนในการหางานแรกในชีวิตซึ่งนานกว่าชาวเกาหลีที่เกิดระหว่างปี1975ถึงปี1979ที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10.71 เดือนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
8: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
5: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
7: ์ Music Day
8: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Green News
0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
8: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นยูกันดาค่ะเขาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะหลังจากพบคนที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่รักษาผู้ป่วยชาวเดียร์คองโกโดยทางกระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาบอกว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากเดียร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็คนที่เดินทางมาจากเดียร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องกักตัวเป็นเวลา21วันค่ะในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเดียร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้ออีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากว่าผู้คนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายเชื้อค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
10: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นในการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้นะคะผู้แสวงบุญนับล้านเนี่ยต้องสู้กับอุณหภูมิที่พุ่งสูงอย่างมากเลยทีเดียวอย่างในเมืองเมกกะนะคะคาดการณ์กันเลยว่าเนี่ยจะสูงถึง42ถึง47องศาเซลเซียสจากสถิติในปี2024มีนักแสวงบุญเสียชีวิตกว่า 1,300 คนเลยนะคะจากความร้อนที่พุ่งสูงเกิน50องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียต้องเอาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่มาใช้ระบายความร้อนในบริเวณลานที่ประกอบพิธีนะคะมีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่มีระบบพ่นหมอกน้ำแล้วก็ระบบทำความเย็นใต้พื้นรวมทั้งมีรถบรรทุกแจกจ่ายน้ำดื่มเย็นฟรีให้นักแสวงบุญอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอ่ะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมครับหมอ
1: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
2: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Oh, Music Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับสินสุทินาทองชื่นทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้เปิดเผยรายงานการลงทุนด้านพลังงานโลกประจำปีค่ะเขาบอกว่าการลงทุนในโครงการน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงติดต่อกันเป็นปีที่3นะคะเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้อุปทานชะงักงานค่ะส่งผลให้บริษัทน้ำมันหันไปให้ความสำคัญกับเส้นทางการขนส่งพลังงานใหม่ๆแล้วก็แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นถึงแม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าการลงทุนในโครงการน้ำมันมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับต่ำกว่า500,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้แต่ว่าเองก็ตามนะคะการลงทุนด้านพลังงานโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปสู่ระดับ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การลงทุนด้านโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานเชื้อเพลิงปล่อยมลพิษต่ำพลังงานนิวเคลียร์พลังงานหมุนเวียนตลอดจนการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
1: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
0: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียเขาเปิดข้อมูลนะคะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในออสเตรเลียลดลง 1.1% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปสู่ระดับ 79,400 กว่าล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะขยับลงเพียง 0.4% เนื่องจากว่าผู้บริโภคลดการใช้จ่ายด้านการเดินทางทางอากาศแล้วก็ลดการกักตุนอาหารด้วยจากข้อมูลนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคออสเตรเลียเริ่มอ่อนแอลงหลังจากที่พุ่งขึ้น 1.6% ในเดือนมีนาคมซึ่งการที่ผู้บริโภคลดใช้จ่ายด้านการเดินทางทางอากาศเป็นสาเหตุใหญ่สุดเลยนะคะที่ทำให้ยอดการใช้จ่ายโดยรวมปรับตัวลงค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: Music. โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอเป

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music
0: Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

sweetest baby, no, no.Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดาลอบบูเลสปอนทีจี
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นเดือนนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศสยังคงอ่อนแอนะคะท่ามกลางผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศสลดลงสู่ระดับ82จุดในเดือนพฤษภาคมจาก84จุดในเดือนเมษายนถือเป็นระดับต่ำสุดนะคะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566โดยครัวเรือนฝรั่งเศสมีมุมมองต่อสถานะการเงินส่วนบุคคลแย่ลงอีกครั้งหนึ่งทั้งในด้านสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตขณะเดียวกันความตั้งใจของผู้บริโภคในการที่จะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ก็ลดลงอย่างมากเช่นกันค่ะช่วงหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update มารออยู่นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้แก้วสอนบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่น

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

าร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: เดี๋ยว
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพย
8: ์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ัพยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: Inspiration จาก Jenny ปานัน
5: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ความต่างของเราอะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอะกดพอดไม่ได้อะครับชีวิตเราอะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: ใช่ใช

สสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้าน

ค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
1: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ไว้ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นแวะกันที่จังหวัดตรังหน่อยคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรับมือกันแล้วนะคะหลังจากที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการค่ะทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำแล้วก็การเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดตรังเนี่ยนะคะยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาแล้วก็ริมแม่น้ำค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็กำชับให้ทุกหน่วยประสานข้อมูลระหว่างกันแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดก็ได้เตรียมนะคะทั้งเครื่องจักรกลแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
2: Office สายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วยAI จาก Jobs DB by SEEK
3: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ช่างภาพพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45

0: ทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลานี้แล้วค่ะมีกรีนนิวส์มารออยู่กับดินสุทินาถทองชื่นทางการเมืองโกกาตาอินเดียค่ะได้รื้อรูปปั้นขนาดยักษ์ของลีโอเนลเมสซี่นะคะหลังจากที่ตรวจพบว่าโครงสร้างเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เกิดอาการแกว่งไปตามแรงลมจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนที่ผ่านไปมาได้โดยรูปปั้นของเมสซี่เนี่ยนะคะมีความสูงถึง70ฟุตค่ะสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับเมสซี่ที่เดินทางมาเยือนอินเดียเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มีเสียงร้องเรียนจากประชาชนนะคะวิศวกรจากกรมโยธาธิการก็เลยมาตรวจสอบก่อนที่จะมีคำสั่งให้รื้อถอนแล้วก็ย้ายสถานที่ตั้งทันทีซึ่งจริงๆแล้วการรื้อถอนก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่ารูปปั้นเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลักแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินค่ะรอบหน้าเรียงเจอกันนะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อ 8:00 นนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี